0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเจษฎาเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012929นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter 1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: การ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
2: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
2: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดคืนเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: ครับเจริญสวัสดีครับคุณวิศวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
3: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
3: ที่พม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจับส่วนจีนจับนัก

0: กิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะเออ
0: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อเมริกันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้นะครับสาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับแปดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ฉันหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะพออยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
0: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้
1: อ
0: มนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำกกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือ
1: แร่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
0: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้เขายังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหลืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โ
0: อ้เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้

0: ครับก็คือคนในพื้นที่แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู้อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกันประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน์ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนารมณ์อย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นสปอร์ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี่ยหรือว่ามันมี
0: เจ็บเขาเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี
1: ้
0: แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอด
1: ค่ะ
0: คือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือไหนอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไร มันโยงกับแบล็คเลสไหมหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าเป็นดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมฟังด้วย
1: ครับ
0: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพเพราะไปดึงกระเลียงคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนมันมั่วซั่วไปหมดเลยก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เลียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดียวกัน
1: กับการจับกลุ่ม
0: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นคือต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมครับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระสั้นเด่น

0: ของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม
1: ่นั่นแหละสิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย
0: ์เราจะเ
1: บรกเราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดนมาร์กน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยเดนสนใจจริงๆค่ะ
0: ใช่อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่อินเตอร์เนชั่นไปปักกิ่ง
1: จีนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแพนักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
5: นั่นครับจะคนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
0: แต่คืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
5: ธุรกิจต้องมาก่อน
1: นะครับนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งอะไรทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเรียนดูข่าวหรือยังอะไร
0: นั่นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วน
1: ๆ
0: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องพึ่งพาจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ธจากจ
0: ี
1: นด้วย
0: แต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งอย่างนั้นน่าจะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะจ๊ะ
0: ใช่แต่นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเจนเซ่นใช่ไหม
1: เจนเซ่นเอ็นวีเดีย
0: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
1: เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่คร
1: ับใช่หวงเนี่ย
0: ก็เหมือนเชนหลงนะฮะเชนหลงเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เคยไปปักกิ่งผม

0: ม่เคยไปวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตที่ใช้อ่ะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านบอกมันนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แรง
1: อ
0: ือ
1: ฮึค่ะ
0: ตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยแหละฮะ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะฮะ
0: นั่นแหละ
1: ผลิตอาวุธด้วยอ่าฮะค่ะ
0: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัทครับ
1: เออ
0: ก็หักดิบไม่ได้อีกแล้วก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40ปีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
0: เดี๋ยวมาวันนึงหักดิบไปเนี่ยมันคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่พยายามจะยกตนส่วนท่านเสมอนะครับเราไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นเองก่อนแม่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้ตอนก่อนนั้นจะกลับเขาพาไปชมบ
1: ้
0: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยมีใครเคยพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
0: ดีนะสีจิ้นผิงเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้นผิงก็ตอบแบบสุภาพพูดจริง
1: ไม่เคยมาแล้ว
0: แม่งอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: คนผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์เรแกนนะฮะ
0: นั่นแหละเรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงเลยว่าแกเป็นอะไรไปฉันทำไม่ได
1: ้
0: นะแล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะดีนะเขาไม่เซ็นลาออก
1: เ
0: นาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแหวนนะผมจะให้เลขาสอดไส้ให้จะได้ทำเซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยึกยึกยึกยึกยึกยึกโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
0: เป็นไรล่ะครับ AI ทำได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ก็เห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเอละกันต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมานูเอลมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปยึกยึกยึกยึกยึ
0: กเรียกลายเซ็นสลับปันป่า
1: ค่ะ
0: นะฮะซิกแซกสลับปันป่า
1: ซิกแซกตลอดยึกยึกยึกยึก
0: ก็ลองนึกดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ย
0: เออฮะต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะเรากลับไปที่แวร์เอิร์ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อือฮึค่ะ
0: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิบนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปั่มเต็มตัวเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้น ชื่อยาวขึ้นก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับ นะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่า

0: อย่าลืมนะครับในอย่างที่ผมอธิบายของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันทุกวันนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเจือจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่นึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟนั่นแหละมาเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกนะมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มแล้วแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันสะสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกกินจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: โอ้อฮะ
0: นะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกว่าเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
2: ครับ
0: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบต
1: ่
0: อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าดึงแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห่วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาเจนดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
2: ครับ
0: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกันโอ้แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดน
2: ั้นนะ
1: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์คะที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agendaขอบคุณมากมากเลยพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ีครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จ

0: พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศฏองค์พาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปิ่ะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปิ่ะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
1: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสจวตเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

0: คงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1,40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งสนใจซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้คมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
1: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอเจาะรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิม6/22 มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชน ขออภัยค่ะ

0: สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมการยกร่างฝ่ายค้านและสว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.ฮึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ30ส.ส.รอขย่มพรบ.โอนงบปี69และพรบ.งบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI Passport กัดติดเงินกู้4แสนล้านก้อน2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และสส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสส.ร.นรเศรษฐ์ระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนภริศตีปีกประชาชนเลือกสส.ร.มาคัดเลือกกรรมการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายกีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทินPI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมี

0: การประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพักประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forex แจ้งปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วน

0: อดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
1: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนศาลค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินวัยเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
0: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กรอสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาคหนึ่งตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างค่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
1: คดีทหารพรานค่ะวิสามันชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามันชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดข่าวฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จอนาธานดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์ยิงบอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัชเจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอกุราเซาเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงตุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากแพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม Cเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ

0: อังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นาซาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม

0: คมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริงว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
14: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไง

0: ไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดียามเช้านะคะในเช้าวันที่20มิถุนายน2569ค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าไม่รู้ฤดูกาลอะไรกันแน่นะคะจริงๆแล้วเป็นฤดูฝนแต่ไม่มีฝนให้ตกเลยนะคะแต่กลับร้อนมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ไม่สบายได้ง่ายนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงรายการค่ะกระดมคอนออนแอร์ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเดินทางขอเพลงแชร์ความสุขขับรถกันดีๆค่ะก็มาติดตามรับฟังในช่วงของการเดินทางและการทำงานของทุกๆคนนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เปิดเผยครึ่งปีหลังนะคะ2569ต้องบอกว่าเราเดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะคะประเทศไทยเราจะเจอกับเอลนีโญนะคะระดับรุนแรงเลยค่ะฝนจะหายเห็นไหมเหมือนที่หายกันตอนนี้ล่ะค่ะอากาศร้อนประหลอดแตกมากๆร้อนทุกวี่ทุกวันเลยนะคะเหงื่อซึมตลอดโดยเฉพาะนี่เดือนนี้ยังไม่สุดนะนี่มิถุนาใช่ไหมคะมิถุนากรกฎาโน่นค่ะจะไปสิงหาถึงตุลานะคะเขาบอกว่าจะร้อนแบบประหลอดแตกมากๆเตรียมรับมือความแห้งแล้งแบบเต็มค่ะอันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมใครที่นะภาคการเกษตรก็ต้องเตรียมรับมือเตรียมน้ำเตรียมอะไรทุกอย่างนะคะเตรียมรับมือสิงหาถึงตุลาคมนี้นะคะก็นำมาอัปเดตให้ทราบกันบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาดีๆนะคะกับการเริ่มต้นตรงนี้ค่ะก็บอกว่าเวลาที่เราตื่นเช้ามาลืมตาตื่นขึ้นมาให้เราบอกกับตัวเองทุกๆวันนะคะว่าโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาได้พบได้เจอคนที่เรารักนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆต่างๆที่จะเข้ามาชีวิตนะคะบางครั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องราวธรรมดาของชีวิตกันไปชีวิตก็แบบนี้ละค่ะมืดได้ก็สว่างได้ไม่ได้สวยงามตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นในแต่ละวันของเราแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ก็แบ่งปันความสุขนะคะเพลงที่คุณฟังเลือกมาถามถึงมาจัดให้นะคะตามคำขอผ่านทางกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

ช่วงนี้นะคะเสียงดีเจก็จะป่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งไอทั้งไม่ได้นอนนะคะเสียงก็จะติดหวัดไม่ได้ติดแกรมค่ะคุณผู้ฟังขาช่วงนี้ก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในเขตเทศบาลหรือว่าในพื้นที่นะคะก็จะมีพี่ๆอสมหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะแจ้งให้เราเนี่ยไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆก็พาคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะคะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะเอาละค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรายการรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2กันค่ะ

0: 3, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 4. ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันความสุขดีๆผ่านทางเสียงเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศก็ค่อนข้างร้อนจัดนะคะใครที่ทำงานกลางแจ้งใครที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคภัยโรคเขาเรียกว่าโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะพยายามดื่มน้ำบ่อยๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้คลายร้อนด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันสโตรกอะไรต่างๆด้วยจริงๆนะคะไม่คิดว่าจะต้องมาเตือนเรื่องสโตรกตอนช่วงฤดูฝนเลยนะคะแต่ว่าเราเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอลนีโญอะไรต่างๆภาวะโลกร้อนที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบันนะคะสังเกตได้จากปีที่แล้วเลยนะคะแล้วปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะนะเริ่มต้นกันตั้งแต่ฤดูฝนนี้เลยล่ะค่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงของรายการนะคะแชร์ความสุขเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนการเดินทางค่ะ

มืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากไข้หวัดใหญ่อะไรต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่เขาเตือนก็คือไข้เลือดออกค่ะเพราะบางช่วงบางตอนบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกนะคะยุงลายคือพาหะของไข้เลือดออกนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มีน้ำขังในกะลาหลังบ้านหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่านะป้องกันโดยการทำลายคว่ำทิ้งซะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อไม่ให้ลูกๆหลานเรานะคะเป็นไข้เลือดออกนั่นเองฝากเอาไว้นะคะช่วงสุขภาพชวนรู้ให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
0: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมท

0: ุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Code Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงนี้เนี่ยสงสารชาวสวนนะคะคุณผู้ฟังขาวิกฤตปลาหมอคางดำเกษตรกรขาดทุนหนักนะคะเพราะว่าเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะอยู่ๆก็ไปโผล่ยึดบ่อกุ้ง50ไร่นะคะที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนะคะแหมเลี้ยงกุ้งอยู่ดีๆพอจะจับกุ้งปุ๊บทำไมได้เป็นปลาหมอคางดำซะงั้นต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยเกษตรกรหลั่งน้ำตาเพราะว่าเปิดบ่อเจอแต่ปลา5ตันค่ะขายได้กิโลกรัมละ8บาทท้อแท้เหมือนเลี้ยงประชดชีวิตเลยนะคะก็เลยวอนให้ภาครัฐเนี่ยเร่งช่วยเหลือนะคะเพราะว่าหลังจากที่ขาดทุนนะคะเนื่องจากว่าปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดหลังเอากุ้งเนี่ยลงเลี้ยงแต่กลับได้เป็นปลาเอเลี่ยนที่สปีชีส์ชนิดนี้เต็มบ่อเลยล่ะค่ะนะคะซึ่งทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะก็คือคุณอมนวันค่ะสุขโสพลอายุ61ปีได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเจ้าของบ่อเนื้อที่กว่า50ไร่ในพื้นที่ที่อัมพวาซึ่งกำลังประสบปัญหาอย่างหนักไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งตามปกติได้โดยการเปิดบ่อจับกุ้งล่าสุดเนี่ยค่ะทำให้รู้เลยนะคะว่าโอ้โหขาดทุนหนักเลยเพราะว่าเจอปลาหมอคางดำขนาด 2-4 นิ้วรวมน้ำหนักกว่า5ตันค่ะหรือว่า 5,000 กิโลนะคะกุ้งหายหมดสิคะคุณผู้ฟังเหลือแต่ปลาหมอคางดำโอ้โหขาดทุนหนักเลยค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจนตอนนี้เนี่ยไม่มีกุ้งเหลือเลยเพราะว่าปลาหมอคางดำพอหลุดรอดเข้ามาในบ่อได้เนี่ยมันก็กินหมดค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นปลาชนิดที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินแบบสปีชีส์ที่แบบมีอะไรก็ไม่เหลือนะประมาณนั้นละกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวของความทุกข์ใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนั่นเองค่ะก็ต้องวอนหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขช่วยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1 อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ07-536-400นั่นเองค่ะ

ทบทวนสิ่งดีๆนะคะต่างๆที่ผ่านมาเรียนรู้สิ่งที่ผ่านไปค่ะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งเวลาเราเจอเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจพยายามประคองตัวเองนะคะเติมกำลังใจดูแลตัวเองทุกวันก้าวผ่านไปให้ได้นะคะมันเหมือนกับการพาตัวเองไปออกกำลังกายนั่นแหละค่ะการจะเอาชนะความขี้เกียจหรือว่าการผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็

ก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฮึดขึ้นมาแล้วก็พยายามก้าวผ่านมันไปกับสิ่งอะไรเสียงในหัวอะไรต่างๆที่มันจะเป็นอุปสรรคหรือว่าปัญหาบางครั้งนะคะก็มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆความรู้สึกของคนเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้มันก็ย่อมทำให้เราเจอสิ่งดีๆเช่นเดียวกันค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะแชร์ความสุขกันเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาเจอกันนะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40

ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง

0: การใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกตหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้า

0: ของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันกันในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังขาก็เติมรอยยิ้มและความสุขนะคะวันธรรมดานะคะถ้าเราจะทำให้เป็นวันพิเศษก็ได้นะคะก็ลองทำสิ่งที่ชอบนะคะลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหากิจกรรมทำในสิ่งที่ชอบนะคะบางคนก็ชอบออกไปใช้ชีวิตนะคะออกไปช้อปปิ้งนะอ่านหนังสือดูแลบ้านจัดบ้านทำความสะอาดบ้านปลูกผักสวนครัวหรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะก็ลอง

ลองดูวันหยุดนะคะลองชวนครอบครัวไปพักผ่อนดูบ้างก็ได้ค่ะก็จะได้เติมพลังเหมือนกับได้ชาร์จแบตนะคะแล้วเราก็จะได้มาลุยงานกันต่อนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรอ่อนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

เราได้ดูข่าวนะคะเรื่องของคดี Forex นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงและถ้าลงทุนกับนะคะที่ไม่ใช่ของจริงหรือไม่ใช่ของแท้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราอาจจะสูญเสียเงินของเราที่เราหามาทั้งชีวิตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครชักชวนให้คุณผู้ฟังลงทุนนะคะก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะคะถ้าอยากลงทุนจริงๆลงทุนเองค่ะเดี๋ยวนี้ในแอปของธนาคารต่างๆก็มีให้ซื้อกองทุนอะไรต่างๆมากมายนะคะคุณฟังนะบางครั้งเนี่ยนะในส่วนของคดี Forex นะคะพบเส้นทางการเงินมีการโอนไปยังนะคะเขาเรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรวจสอบออกมาต่างๆมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายหรือนะคะใครที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะก็ต้องแจ้งในส่วนของรายละเอียดแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าเชื่อใครง่ายๆเรื่องเงินเรื่องทองนะคะไม่สามารถที่จะเชื่อใครได้ไม่เข้าใครออกใครเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะในช่วงของรายการนั่นเองขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาต่อไปเจอกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆของรายการขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้อย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขวันนี้กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นลาไปก่อนพบกันใหม่แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงที่รอคอยตรงนี้นะคะ FM 90.75 MHz 104.75 MHz ด้วยค่ะนะคะคอยเวลาที่จะพบกันถึงแม้เวลาจะน้อยนิดแต่ก็มีคุณค่านะที่ทำให้เราได้มาพบกันขอบคุณแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปที่ทำให้เราได้มาพบกันค่ะเช่นเดียวกับโลชั่นนะอย่าลืมใช้ทั้งปีพวกสินค้าเหล่านี้เราจะใช้ทั้งปีใช่ไหมคะเราไม่อาบน้ำก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้สบู่เพศัตว์นะคะเราไม่ปะแป้งได้ปะนะคะก็คิดเอาเองก็แล้วกันคุณฟังแต่ต้องเป็นแป้งเย็นเพศัตว์กินหอมเกินห้ามใจเหมือนความหอมที่เกินห้ามใจยั่วยนเราอารมณ์นะคะอยากตัวหอมเช้าเย็นๆความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นหอมยั่วทุกกลิ่นค่ะสีชมพูมาดามหอมเยาวยวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะวันนี้ปะมาหมดเลยไม่ใช่ปะมาวันละกลิ่นนะสีเขียวสีเขียวนี่ก็เป็นแบบเจ้าหญิงนะกลิ่นเซตนะแต่ว่ากลิ่นเขาก็หอมยั่วยวนแล้วอารมณ์นะคะก็เลือกกันก็แล้วกันว่าจะใช้กลิ่นไหนขอให้อุดหนุนก็เพียงพอแล้วค่ะกระทรวงการคอยเพลงแรกเปิดแล้วจ้าน้องลูกปลาท่าแสคนสวยบอกว่าคอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่คอยแล้วคู่นะคู่นะไม่ต้องไปคอยอ่ะใช้ชีวิตตามสะดวกสบายก็แล้วกันสวัสดีค่ะฝากเพลงอยากอยู่เงียบๆ2คนนะคะจากสิริ

พรไพพงศ์ไม่ใช่คุณสิริพรขอนะคะจากพี่อีทรักขาวคนสวยคนดีคนน่ารักของเรานั่นเองนะคะพี่เอียดขอเพลงสาวสันกำแพงและน้องเชอรี่ของยุ้ยค่ะมอบให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะคนสวยด้วยค่ะใครสวยก็รับไปใครสวยน้อยก็รับไปนะคะไม่มีไม่สวยนะคะเพราะว่าในโลกนี้คนจะสวยทุกคนนะคะสวยที่จิตใจก็มีนะคะอันนี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมอบอุ่นอบอุ่นเพลงอบอุ่นของสังทองสีใสสักเพลงนะน้องเชอรี่พี่เขียวบ้านในโสมของเรานั่นเองนะคะโอเคไปฟังกันเลยหนึ่งงานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจ

0: ทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ใช่เลยค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเขานี่แหละนะถ้าถูกกันก็ดีไปใช่ไหมที่ว่าแบบนี้ไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟต์เท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยผิวดูใสขึ้นแล้วก็หอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆใช่ไหมวันนี้อาบรีบอาบน้ำก่อนที่จะมาจัดรายการจะได้หอมติดตัวนะคะอาบเพลินไปหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อเช้าว่าอาบเยอะเยอะเลยนะคะค่าน้ำขึ้นเนี่ยไปจ่ายแล้วเพราะว่าเราใช้เยอะไม่ใช่ไรไม่เกี่ยวนะคะว่าจะขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใช้เยอะเนี่ยมีความสุขในการอาบน้ำก็แล้วไปนะก่อนฝนจะตกมันก็ร้อนระเบิดพร้อมกับกลิ่นทุเรียนจะได้หายทุเรียนกินมันละเกือบลูกนะเชอรี่เนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนกลับเข้ามาถึงสบู่เราสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะโอ้ไปอ่านในนี้มาไม่ใช่อะไรอ่ะตาซอกแซกก็ไปอ่านอยู่เรื่อยนะคะเรื่องสภาวะอากาศเราก็บอกกันไปแล้วนะบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนบ้างนะใกล้กับบอลโลกบอลเลิกหรืออะไรไม่ได้เลิกเพราะไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเลยนะเพราะว่าเบนความสนใจวัยรุ่นมาได้ใช่ไหมฮะทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจเนี่ยพัฒนาได้นะคะคุณฟังก็เหตุผลที่ทำให้ห่างไกลยาเสพติดก็เพราะกีฬาช่วยปรับสารเคมีในสมองออกกำลังกายเพิ่มสารหลั่งเอนโดฟินนะอย่างอื่นด้วยนะคะจิตใจก็มีความสุขผ่อนคลายความเครียดไม่ต้องพึ่งยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ช่วยด้วยนะคะก็คือการเล่นกีฬาแล้วก็เสริมความแข็งแรงทางจิตใจแล้วก็สร้างเครือข่ายสังคมเชิงบวกได้ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องกีฬาในจังหวัดเรานี้สนับสนุนอย่างยิ่งแล้วใช่ไหมคะโอเคไปฟังเพลงกันเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณหนุ่มบางเลิฟทั้งสองท่านแล้วก็น้องนัดที่อยู่ในเมืองพี่นัดด้วยค่ะที่ทุ่งตะโกแล้วก็คุณไรวัฒน์ฟังอยู่พี่เอียดสวีนะเช่นเดียวกับพี่หมูท่าหินนะคะก็รับฟังอยู่ขอบคุณเนี่ยเอ่ยไม่ถึงขออภัยด้วยอ่านไม่ไหวนะคะทุกท่านเลยนะคะอ่านไม่ไหวไม่อ่านต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับแป้งเดนเภสัชและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ฟังนะคะช่วงหน้าทุเรียนก็บรรยะบรรยังด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1-1-1-1-4-4-3-4-4-4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

แรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2 กรกฎาคม 2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่

0: ล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิคัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัว

0: กเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
3: เพลงฮิตจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราค่าตอบแทน 16,700 บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาวิชาการบัญชีเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดการเงินและธนาคารการจัดการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่การรับสมัครผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1ถึง8กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรค่าธรรมเนียม200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหมู่ที่10ตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโทรศัพท์0775107167 0775107167ในวันและเวลาราชการ
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
1: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077544621บริหารงานโดยเฮียกู
2: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
2: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
2: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
2: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้
3: ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราค่าตอบแทน 16,700 บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาวิชาการบัญชีเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดการเงินและธนาคารการจัดการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่การรับสมัครผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1ถึง8กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรค่าธรรมเนียม200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหมู่ที่10ตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโทรศัพท์0775107167077-510-716ในวันและเวลาราชการ
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
1: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
2: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
2: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
2: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
2: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราค่าตอบแทน 16,700 บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาวิชาการบัญชีเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดการเงินและธนาคารการจัดการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่การรับสมัครผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1ถึง8กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรค่าธรรมเนียม200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหมู่ที่10ตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-510-716 077-510-716ในวันและเวลาราชการ
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
1: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
2: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
2: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
2: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
2: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
2: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
2: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
3: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราค่าตอบแทน 16,700 บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษาระดับปวส.สาขาวิชาการบัญชีเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดการเงินและธนาคารการจัดการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่การรับสมัครผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1ถึง8กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรค่าธรรมเนียม200บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหมู่ที่10ตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-510-716 077-510-716ในวันและเวลาราชการ
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเทย3
2: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเทย3
2: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเทย3
2: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
2: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเทย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
2: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493 ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
2: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมป่ะ
2: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
2: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ ทั่วสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคม

0: รียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขียนรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางน

0: นายพุนพงษ์ นยนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพลพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนส่วนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
0: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยพ ความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครนั้นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
1: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
0: เรื่องของ THAI Plus บอร์ดที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี Call Center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบังคับใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉาบสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่าย Forex และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อได้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ ประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองเน้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมืองดิสเครดิตก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
1: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์บอกว่าทีมอว.ได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
0: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศ วิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมการผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
0: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของขวัญมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
9: บอกข่าวเยาวรุ่น
10: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
11: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: เข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสัปดาห์นี้อยู่กับพี่กระเพรานะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยค่ะรายการดีๆแบบนี้นะคะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาติดตามรับฟังกันได้กับเรื่องราวดีๆนะคะของเยาวชนคนเก่งหลากหลายด้านค่ะในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความชื่นชอบในกีฬามวยค่ะแต่นะคะเป็นน้องผู้หญิงค่ะคุณผู้ฟังจิ๋วแต่แจ๋วนะตัวเล็กแต่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะวันนี้เธอคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำตาลค่ะเป็นนักกีฬานะคะม.6ค่ะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นนักกีฬามวยนะคะที่ผ่านการแข่งขันมาหลายเวทีมากๆนะคะแล้วก็เจอกับคนเก่งๆมามากเยอะแยะมากมายเลยค่ะล่าสุดน้องก็เพิ่งจะแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่สุราษฎร์ธานีของเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะน้องน้ำตาลนะคะมีความชื่นชอบกีฬามวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเนื่องจากคุณพ่อของน้องน้ำตาลนะคะเป็นนักมวยนั่นเองน้องจึงซึมซับนะคะกีฬามวยค่ะแล้วก็มีความชื่นชอบเหมือนกับคุณพ่อสรุปได้ง่ายๆว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลแล้วก็มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองค่ะวันนี้เรื่องราวของน้องน้ำตาลนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้เลยในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นสำหรับวันนี้ค่ะ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: เยาวชนคนเก่งของสุราษฎร์ธานีนะคะน้องน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะรุ่น48กิโลจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมาพร้อมด้วยโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูณัฐวุฒิอ้นทองหรือว่าโค้ชบูมนั่นเองนะคะอดีตฉายานักมวยของโค้ชบูมค่ะเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะคอมวยน่าจะยังจำกันได้ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้เกียรติกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะขอบคุณโค้ชบูมมากๆนะคะวันนี้ที่ได้พาลูกศิษย์คนเก่งมานั่งพูดคุยกับกระเพราในรายการน้องน้ำตาลคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: น้องน้ำตาลกมลรัตน์มีพริ้งนะคะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่น48กิโลถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถูกต้องค่ะ
0: น้องน้ำตาลนามสกุลมีพริ้งเนี่ยคุ้นมากนามสกุลเหมือนกับท่านในอำเภอสุกิจมีพริ้งเลยบ้านอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: อยู่ท่าช้างค่ะ
0: อ๋อเด็กท่าช้างแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม.ไหนเอ่ย
3: ม.6ค่ะ
0: ม.6แล้วนี่มาเรียนตั้งแต่ม.1เลยหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอ้โหเป็นพี่ม.6แล้วเนาะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะน้องน้ำตาลมีความสนใจในเรื่องของกีฬามวยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องก่อนนะคะโค้ชขาค่ะในส่วนของกีฬามวยนะคะทำไมเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยพี่กระเพราถามก่อนเลยว่าทำไมถึงสนใจกีฬามวยคะ
3: เห็นพ่อต่อยมวยแล้ว อยากต่อยด้วยค
0: ่
3: ะ
0: หมายถึงพ่อเป็นนักกีฬามวยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆ เลย
3: ค่ะอ
0: ยากจะเก่งเหมือนพ่อ
3: ค่ะ
0: จริงเหรอแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่กลัวเจ็บตัวหรอ
3: ไม
0: ่
3: กล
0: ั
3: วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่กลัวเป็นหญิงแกร่งเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องตัวเล็กน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักกีฬามวยนะคะโอเคค่ะเราทราบแล้วว่าทำไมน้องถึงชอบเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลเลยไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: มีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนี่เองค่ะมาถึงโค้ชกันบ้างค่ะโค้ชบูมคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้โค้ชบูมมาเป็นผู้ฝึกสอนนะคะกีฬามวยอยู่ในโรงเรียนกีฬานานแล้วยังคะ
2: อยู่ประมาณ15ปีครับ
0: โอ้15ปีแล้วสำหรับที่นี
2: ่ครับผม
0: ค่ะคืออดีตเนี่ยก็พอมีโอกาสได้คุยกับโค้ชบูมก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ฟังโค้ชบูมเนี่ยเป็นนักกีฬามวยมาก่อนนะคะแล้วก็ไปแข่งขันเวทีใหญ่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือวางเขาเรียกวางนวมใช ช่ไหมเอ่ย
2: แขวนนวม
0: แขวนนวมใช่วางนวมแขวนนวมมานานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: กี่ปีได้แล้วคะ
2: ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีมาแล้วนะคะหลังจากที่แขวนนวมแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนเลย
2: ใช่ครับ
0: มาเป็นโค้ชเลยนะคะชื่อที่ใช้ในวงการก่อนหน้านี้ก็คือเพชรเอกเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: สอนพี่ชัย
2: ครับผม
0: ชื่อนี้น่าจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของคอมวยนะคะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะแต่ว่าหน้าตานี่อาจจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนไหมคะ
2: เปลี่ยนครับ
0: เปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะก็มาเป็นครูสอนนะคะกีฬามวยในโรงเรียนกีฬาตอนนี้มีลูกศิษย์ในการดูแลกี่คนคะ
2: เด็กตอนนี้ในโรงเรียนนักมวยประมาณ22คนครับส่วนลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วที่ยังอยู่กับผมก็ประมาณ20กว่าคนครับครับยังแวะเวียนเข้ามาซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเช่นเคยครับ
0: ค่ะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมีสนามมวยด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือมีพื้นที่พร้อมเลยในการที่จะฝึกซ้อมนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะนะแล้วก็ทั้งหมดมีครูกี่คนคะในส่วนของการสอนมวยเนี่ย
2: มีผู้สอนอยู่ที่ว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับ2คนครับแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วแล้วก็มีทีมงานที่ว่าเข้ามาช่วยอยู่ประมาณ 3-4 คนครับมาช่วยซ้อมมาช่วยเทรนให้กับน้องๆครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก่อนที่จะไปพูดถึงเส้นทางนักกีฬามวยของน้องน้ำตาเนี่ยให้โค้ชบูมได้พูดถึงลูกศิษย์คนนี้สักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: น้องน้ำตามาอยู่โรงเรียนกีฬาตั้งแต่ม.1แต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เขาเรียนประถมก็คือผมเห็นน้องเขาต่อยมาเวทีภูธรแถวสุราษฎร์แถวภาคใต้นี่ผมเห็นมาหมดครับ
0: อ๋อคือเวลาโค้ชพาเด็กไปแข่งขันก็มีโอกาสได้เจอน้องน้ำตาลมาหลายสนามแล้ว
2: ครับเห็นตั้งแต่20กว่าโลนะครับต่อยมวยใช่ครับ
0: ตั้งแต่20กว่าโลนั่นคือน้องยังเด็กมากตอนนั้น
2: ยังเด็กมากครับแล้วก็
0: เห็นแวว
2: แล้วก็เจอพ่อกับแม่น้องเขาแล้วก็ยืนคุยกันสนิทกันก็บอกว่าถ้าสนใจจบป.6ก็มาสมัครเรียนที่โรงเรียนกีฬาได้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: นี่
2: ตั้งแต่นั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่นั้นเลยนะคะน้องน้ำตาลคะเข้าเรียนยากไหมคะกว่าจะได้มาเป็นนักกีฬาที่โรงเรียนแห่งนี้ยากไหมคะ
3: ก็ยากค่ะ
0: ยากเนอะ แต่ก็สามารถทำได้ตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะเข้ามาเรียนที่นี
3: ่ไม่นาน
0: ไม่นานเลยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ไม่ได้มีความอยากใฝ่ฝันที่จะไปเรียนสายวิชาชีพอื่น
3: ไม่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเป้าหมายชัดเจนเลยต้องการมาเรียนที่นี่มาด้วยความสมัครใจ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะโดยมีคุณพ่อเป็นไอดอลนั่นเองนะคะเป็นแรงบันดาลใจม.1ถึงม.6ผ่านสนามมากี่สนามผ่านมากี่เวทีแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
3: ผ่านมาหลายเวทีค่ะ
0: หลายเวทีมากเลยแสดงว่าเหรียญกับถ้วยรางวัลนี่เต็มบ้านแล้วไหมคะ การฝึกซ้อมเป็นยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องของรางวัลกันเราแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าพักผ่อนยังไงคะหรือว่าทางโรงเรียนเขาแบบมีตารางเวลาไว้ให้แล้ว
3: ฝึกซ้อมเช้าเย็นค่ะแล้วก็ชอบซ้อมเช้าเสร็จกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ลงมาเรียนค่ะ
0: ค่ะ
3: เรียนเสร็จแล้วก็ฝึกซ้อม
0: ค่ะ
3: กินข้าวแล้วก็พักผ่อนค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเหมือนที่ทางผอ.ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีการแบ่งซ้อมเนาะรู้สึกว่าตัวเองซ้อมหนักไหม
3: หนักค่ะ
0: ซ้อมหนักโค้ชใจดีไหมคะ
3: ใจดีค่ะ
0: ซ้อมหนักแต่เจอโค้ชใจดีก็โอเคนะคะรู้สึกว่าทำไมตัวเองถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเลยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเอ่ย
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีเลยหรอไม่อยากไปเดินห้างอะไรกับเขาบ้างหรอคะ
3: อยู่โรงเรียนชินแล้วค่ะ
0: ชินแล้วคือมันเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
3: ค
0: ่ะชอบที่จะอยู่แบบนี้ชอบที่จะได้อยู่กับอะไรนะกับเพื่อนๆกับสนามมวยอย่างนี้หรออ
3: ยู่กับเพื่อน
0: ๆค่ะอยู่กับเพื่อนๆนะคะเป้าหมายในชีวิตมียังไงบ้างคะ
3: ต่อยมวยให้พ่อแม่สบายค่ะ
0: ต่อมวยพ่อแม่สบายก็คือตั้งใจว่าจะเดินสายอาชีพนี้เลยเป็นนักกีฬามวยเลยเป็นนักกีฬามวยอาชีพเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทั้งเหรียญมีเหรียญทองแดงด้วยไหม
3: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองนะคะรางวัลไหนสนามไหนที่ทำให้น้องน้ำตาลภูมิใจตัวเองมากที่สุดคะ
3: เยาวชนที่นครสวรรค์ค่ะ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค
3: ์ใช่ค่ะ
0: ได้เหรียญอะไรกลับมาเอ่ย
3: ได้เหรียญทอง
0: ตอนนั้นในรุ่นกี่กิโลเอ่ย
3: 45ค่ะ
0: เมื่อตอนปีไหนคะปีไหนเอ่ยจำได้ไหม
2: 6
0: ปีมาแล้ว
2: ไม่ประมาณปี
0: 6-7-66อ๋อก็ผ่านมาไม่กี่ปี
2: ใช่คร
0: ับ ได้เหรียญทองมาเป็นตัวแทนนักกีฬาของสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คว้าเหรียญทองมานี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของน้องค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมครั้งที่41ที่เพิ่งผ่านพ้นไปน้องก็เป็นตัวแทนนักกีฬาของสุราษฎร์ธานีในการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันตอนนั้นเป็นรุ่น48กิโล
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะได้รับเหรียญอะไรคะ
3: เหรียญเงินค่ะ
0: เหรียญเงินตอนนั้นไปเจอกับของจังหวัดไหนเอ่ย
3: บุรีรัมย์ค่ะ
0: บุรีรัมย์นะคะได้เหรียญเงินมาเรียกได้ว่าประสบการณ์เนี่ยของน้องไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่คุยมาเนี่ยตามที่โค้ชบูมได้แจ้งเอาไว้ก็คือน้องเป็นนักกีฬามวยหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะให้น้องหรือว่าโค้ชเล่าดีคะที่มาที่ไปของการได้ไปขึ้นเวทีมวยวันโค้ชก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: เมื่อปลายปีของพอไอ้68นะครับเดือนพฤศจิกายนประมาณนั้นนะครับ
0: ปีที่แล้ว
2: ครับน้องได้มีโอกาส มีโปรแกรมต่อยมวยวันลุมพินี
0: ค่ะ
2: มวยไทย3ยกก็คือแบบมวยอาชีพ
0: ค่ะ
2: ครับได้ซึ่งคู่ต่อยนั่นก็คืออิกาโบโบกาวก็คือไอเหมือนกับไอถ้าเป็นนักแสดงก็คือนักแสดงหญิงที่ว่าตัวเก่งตัวดังของประเทศเขาเลยครับก
0: ็
2: คือของเราก็คือช่วงนั้นน้องน้ำตาลก็ฟอร์มกำลังสดอยู่ก็คือได้รับโอกาสไอ้ทางน้าหนุ่มน้อยที่อยู่ภูเก็ตนะครับแกเสนอโอกาสว่าไปต่อยมวยวันไหมได้ต่อยกับไอ้ทางฟิลิปปินส์คนนี
0: ้ครับ
2: อิลาบูบูกาวนี่ก็คือผมว่าได้ครับ
0: เขาเป็นตัวเต็งเลยถือว่าเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลย
2: ก็คือเขาเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลยฟอร์มเขาสดมากครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คือเราแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับคือมันเป็นเกมกีฬาครับผมก็เลยว่าได้ครับผมขอวัดชั้นก่อนครับไม่เป็นไรครับก็คือแพ้ก็เราเสมอตัวถ้าชนะเราก็
0: ได้กำไร
2: ครับก็คือคนทำกีฬาเขาจะคิดแบบนี้กันครับก็คือรับโอกาสจากตรงนั้นมาครับ
0: ใช่แต่ก็เขามองว่าโค้ชคิดถูกแล้วนะคะคือพอมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราต้องคว้าไว้ก่อน
2: ใช่คร
0: ับนะผลการแข่งขันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: ใช่คร
0: ับนะแต่เราต้องยิ่งไปเจอคนเก่งเนี่ยมันยิ่งดี
2: ใช่ครับ
0: ย
2: ิ่
0: งทำให้ตัวน้องน้ำตาลเองเราได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะน้องน้ำตาลคะในวันที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นตัวแทนไปขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับคนเก่งๆอย่างแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยฟิลิปปินส์รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกดีใจที่ได้ไปต่อย
0: ค่ะ
3: แต่ว่าก็กังวลอยู่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเก่งค่ะ
0: ค่ะซ้อมหนักเลยไหมตอนนั้น
3: ซ้อมหนักค่ะ

0: ค่ะแล้วพอไปขึ้นเวทีจริงๆเป็นไงคะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นนะคะอาจจะบวกตื่นเต้นด้วยนะคะโค้ชคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนั้นต่อยไปกี่ยกคะ
2: มวยต่อย3ยกครับ
0: แ
2: ต่ว่าของเราได้แค่ยก2ครับโดนน็อกคร
0: ับ น็อกอ๋อ
2: ครับ
0: ก็เลยพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ไป
2: พ่ายกับโบโบกาวชาวฟิลิปปินส์ไปครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ก็เป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากนะ
2: ใช่เป็นประสบการณ์
0: ก็เรามองว่ามันเป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าด้วยวัยของน้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถึงขนาดนี้มันสุดยอดมากๆเลยในความพ่ายแพ้ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะน้องน้ำตาลคะหรือให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างคะ
1: ให้ประสบการณ์ขยันซ้อมให้มากขึ้น
0: ค่ะทำให้เราต้องกลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเราได้ดูท่าทีได้ดูชั้นเชิงอะไรของคู่แข่งของเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นกลับมาซ้อมหนักกว่าเดิมเลยไหม
1: ซ้อมหนักกว่าเดิม
0: ซ้อมหนักกว่าเดิมเลยกะว่าเดี๋ยวจะไปทวงคืนบัลลังก์ไหม มีโอกาสจะได้ไปแข่งเวทีใหญ่ๆแบบนี้อีกใช่ไหมคะ
2: มีโอกาสครับก็คือถ้าเราทำฟอร์มในมวยไทยอาชีพชนะหลายๆครั้งติดต่อกันก็คือเขาก็เอาไปต่อยเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็โอกาสก็จะเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ค่ะน้องน้ำตาลคะพี่กระเพาถามหน่อยว่าในฐานะที่น้องน้ำตาลเป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวเล็กนะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเรามองไม่ออกจริงๆนะว่าเป็นนักกีฬามวยนะคะถามหน่อยว่ากีฬามวยให้อะไรกับเราบ้างคะ
1: ให้ประสบการณ์ก็เงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก
0: ็
1: อยากได้อะไรก็ซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ซื้อเอง
0: ค่ะก็คือสามารถได้เงินนะคะมาช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยนะคะมาเหมือนกับเป็นอาชีพหนึ่งแหละเนา
1: ะ
0: ที่สามารถมาเลี้ยงครอบครัวเราได้มาเลี้ยงตัวเราได้และในเรื่องของทักษะคะเรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยได้สมาธิมาจากกีฬามวยเยอะไหมคะ
1: ได้เยอะค่ะความคล่องแคล่ว
0: ความคล่องแคล่วคล่องตัว
1: ใช
0: ่อันนี้เจอใครมาแบบพี่เลนนะคะอันนี้ฟาดอยู่หมดเลยใช่ไหม ใครอย่ามาแย้มเรียกว่าใครอย่ามาแย้มนะ จิ๋วแต่แจ๋วนะคะบอกเลยตัวเล็กอย่างนี้ฟาดแข้งนะคะล้มทั้งยืนเลยไหม
1: ใช่
0: ล้มทั้งยืนเลยนะคะโค้ชคะ
2: ข
0: อสอบถามโค้ชต่อนะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะน้องๆ นักกีฬานอกจากน้องน้ำตาแล้วก็เพราะเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูต้องเก่งทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะที่นี่หัวกะทิจริงๆกว่าจะได้มาเข้าเรียนที่นี่เรามีการดูแลน้องๆยังไงคะในเรื่องของนอกจากการฝึกสอนแล้วดูแลแบบกรณีที่แบบลูกศิษย์ไปแข่งมาแล้วแพ้ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครูมีส่วนช่วยในการดูแลน้องๆเรื่องของสภาพจิตใจยังไงบ้างคะ
2: อันนี้ของผมบอกเด็กนักมวยทุกคนนะครับ เด
0: ็
2: กที่มาอยู่กับผมก็คืออยู่กันแบบครอบครัวครับ
0: ค่ะ
2: อยู่กันแบบครอบครัวก็คือถ้าไปต่อยแพ้มาก็จับมาถึงโรงเรียนถึงค่ายก็จะบอกว่าจุดที่เราแพ้เนี่ยจุดบกพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็เอาไปแก้ไขเสร็จแล้วก็เอาไปลองใช้ในบนเวทีจริงนะครับก็คือจะไม่กดดันเด็กครับดุด่าแต่ไม่แรงครับก
0: ็
2: คืออยู่กันแบบครอบครัวเลยครับแบบอันไหนซ้อมคือซ้อมอันไหนเล่นคือเล่นครับก็คือเด็กทุกคนจะรู้นิสัยผมครับครับผม
0: ก็คือดุก็ดุด้วยความหวังดีนะคะแล้วก็ดูแลด้วยความรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
2: ใช่ครับ
0: นะคะแบบนี้ก็คือทำให้ลูกศิษย์ก็กล้าที่จะมาพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้น
2: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: แล้วก็ผู้ปกครองก็ไว้วางใจทุกคนครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เด็กที่มาเรียนที่นี่ครับ
0: ค่ะ
2: รักก็คือผมรักเหมือนกับลูกทุกคนครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ฟังแล้วอุ่นใจจริงๆนะคะน้องน้ำตาลคะช่วงสุดท้ายตรงนี้นะมีอะไรอยากจะพูดถึงโค้ชบูมบ้างไหมคะเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็มีกำลังใจในการซ้อมทุกวันค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นโค้ชที่ดีมากค่ะ
0: ค่ะ ก็คือเป็นแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเรานะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะกำลังใจจากคุณครูนะคะที่สอนเราด้วยความรักด้วยความตั้งใจแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆพี่ๆรวมถึงครอบครัวของน้องน้ำตาลด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะหรือว่าใครที่กำลังสนใจกีฬามวยเหมือนกับเราเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะในฐานะที่เราผ่านมาหลายเวทีแล้วก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์คนหนึ่ง
1: อยากฝากให้พี่ๆน้องๆทุกคนมาฝึกซ้อมมวยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะเอ่ยถึงคุณพ่อในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจที่เรามาถึงวันนี้ไหมคะ
1: ขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูแล้วฝึกฝนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะสุดยอดมากๆค่ะและนี่ก็คือนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะตอนนี้น้องเล่นอยู่ในรุ่น48กิโลค่ะเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีใหญ่อย่างมวยวันลุมพินีนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วตรงนี้ก่อนที่เวลาจะหมดนะคะให้โค้ชบูมได้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเยาวชนที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่นี่สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากผู้ปกครองหรือนักกีฬามวยไทยของทั้งในจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ในภูมิภาคแล้วก็ต่างจังหวัดอะไรครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับอยู่ในช่วงเดือนมกราครับเขาจะเปิดรับสมัครนะครับก
0: ็
2: คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือเด็กนักกีฬามวยไทยนี้ถ้าเล่นแล้วมันก็คือ 1. สามารถส่งตัวเองเรียนหนังสือได้ 2. สามารถแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้และก็ห่างไกลกับยาเสพติดครับขอบคุณครับ
0: โอ้ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะพี่กะเพราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬามวยนะคะตามที่น้องน้ำตาลได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะไปสนามไหนเส้นทางไหนนะคะผลแพ้ชนะนั้นคืออีกเรื่องนึงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ชีวิตที่เราจะได้นะคะพอต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้กลับมาเป็นโค้ชสอนน้องๆเหมือนกับโค้ชบูมค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชบูมค่ะคุณครูณัฐวุฒินะคะอ้นทองค่ะหรืออดีตนะคะตำนานเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะเป็นโค้ชสอนนะคะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเยาวชนคนเก่งของเราในวันนี้นะคะน้องน้ำตาลนางสาวกมลรัตน์มีพริ้งค่ะนะคะนักกีฬามวยไทยนะคะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: บอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่นบอกข้าวเยาวรุ่น
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของน้องน้ำตาลที่มีโอกาสได้พูดคุยกันไปกระเพรารู้สึกว่าชื่นชอบน้องน้ำตาลมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ไม่กลัวการเตะต่อยนะคะไม่กลัวการบาดเจ็บเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งในพื้นที่สุราษฎร์ธานียังมีอีกมากมายหลายๆด้านนะคะไว้โอกาสต่อไปค่ะเวลาเรากลับมาเจอกันใหม่กระเพราจะหยิบเรื่องราวเยาวชนคนเก่งในรูปแบบไหนในด้านไหนนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกอย่าลืมค่ะติดตามกันให้ได้เลยแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งแบบนี้มานำเสนอกันนะคะ ฝากติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นกันด้วยค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันเสาร์ค่ะสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายนะคะที่ท่านรับฟังอยู่กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะหรือจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ของแต่ละสถานีได้เลยค่ะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังกันได้เลยค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเวลาของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดลงแล้วค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้ารักษาสุขภาพมีความสุขในวันหยุดกันทุกคนสวัสดีค่ะ
4: บอกข่าวเยาวรุ่น
5: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
6: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงณัฐพงศ์นำทัพผู้สมัครสกแห่รอบกทมชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: ปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงษ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทสุราษฎร์ธานี

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้กับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะทั้ง2ช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นช่วง M คอร์ดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะหรือจะเป็นช่วง M คอร์ดเรดิโอ Go Green ค่ะวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะพบกันกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ก็อยู่กับดีเจกระเพรานะคะและน้องสายหมอกเช่นเคยค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้สัปดาห์นี้ค่ะในช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าของสวนมะพร้าวค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จุดเริ่มต้นนะมาจากการเป็นเกษตรกรปลูกมะพร้าวจำหน่ายด้วยความรักความชื่นชอบนะคะก็มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในชุมชนเนี้ยค่ะมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าวค่ะเชื่อหรือไม่คะว่ามะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยสามารถนำมาแปรรูปได้หมดโดยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนในช่วงของ M-Cord Radio Go Green ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวนะคะการดำเนินงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการโครงการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะตลอดปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ส่วนในช่วงแรกนี้นะคะกับเอ็มคอร์ดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่เจอกับกระเพราก่อนก็แล้วกันค่ะวันนี้กระเพราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกันนะคะกับพี่ตู่ค่ะคุณสุภชาติศรีเทพเป็นรุ่นที่2นะคะของสวนลุงสงค่ะลุงสงนี่คือคุณพ่อของพี่ตู่ค่ะคุณผู้ฟังพี่ตู่ก็มารับช่วงต่อดูแลกิจการนะคะสวนมะพร้าวสวนลุงสงเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะสวนลุงสงอยู่ที่ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องราวความน่าสนใจของมะพร้าววันนี้จะเป็นยังไงไม่รอช้าดีกว่าค่ะเราไปพูดคุยกับพี่ตู่สุภชาติศรีเทพจากสวนลุงสงกันเลยค่ะพี่ตู่คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวนลุงสงเนี่ยเชื่อว่าชาวสุราษฎร์เนี่ยน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะพี่ตู
1: ่ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าอยู่กันมาเนิ่นนานแสนนานมากๆแล้วพี่ตู่เนี่ยเป็นทราบมาว่าเป็นลูกชายของลุงสงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่ตู่มาดูแลต่อจากลุงสงใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับก็คือถือว่าเป็นรุ่นที่สองครับที่มาต่อยอด
0: อ๋อเป็นรุ่นที่สองต่อมาจากคุณลุงสงนะคะเรียกว่าก็มาดูแลแล้วก็มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ค่ะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนลุงสงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของตำบลบางใบไม้คะเผื่อคุณฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ไป
1: ครับส่วนลุงสงก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนะครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับทางเข้าก็ฝั่งตรงข้ามกับตลาดน้ำประชารัฐครับ
0: ให้พี่ตู่ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสวนลุงสงเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเริ่มมาจากอะไรคะ
1: เดิมทีก็เป็นเกษตรกรนะครับลุงสงก็คือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับทำเกษตรตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นครับ
0: อ
1: ยู่มาวันหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เข้ามานะครับก็สวนลุงสงก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีการพัฒนามีผู้นำชุมชนมารวมกลุ่มกันทำให้แบรนด์ของสวนลุงสงเนี่ยก็เกิดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะก็เพราะได้คุ้นชื่อกันมาแบบนานมากๆแล้วเพราะว่าสวนลุงสงเนี่ยนอกจากเรามีสินค้าโอท็อป SME เนี่ยจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้าไปแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าที่สวนลุงสงเนี่ยยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเวลานักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเยือนสุราษฎร์หรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเวลาไปที่ในบางก็จะไปนั่งเรือไปที่อุโมงค์จากคลองร้อยสายของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีแบบพาแวะไปที่สวนลุงสงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่ตู่เป็นวิทยากรเองด้วยคะเนี่ย
1: ก็เป็นวิทยากรเองด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้านักเที่ยวเข้าไปก็ได้เจอก็ได้เรียนรู้ได้ดูวิธีกระบวนการต่างๆการทำสบู่ถ้าว่าต้องการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็มีให้เลือกนะมีการทำเกี่ยวกับขน
0: ม
1: ขนมก็ที่เกี่ยวกับมะพร้าวนะเป็นขนมพื้นถิ่นยกตัวอย่างเช่นขนมจากขนมบ้าบินขนมโคกิจกรรมเนี้ยก็สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้สูงอายุได้เลย
0: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าสามารถเลือกทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได
1: ้
0: ค่ะในพื้นที่นะคะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ของสวนลุงสงเนี่ยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นกลุ่มไหนหน่วยงานไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: ติดต่อแล้วก็จองนัดหมายเข้ามาล่วงหน้าได
0: ้ไม่ทราบว่ามีแบบอาหารพื้นถิ่นที่เป็นทำมาจากมะพร้าวเนี่ยมีให้ชิมไหมคะอยากไปชิมจังเลย
1: จริงๆถ้าว่ามีเวลาในการศึกษาดูงานนะคร
0: ับ
1: มีพักทานอาหารกลางวันสามารถบุ๊กจองว่าต้องการทานอาหารที่นี่เราก็มีบริการครับม
0: ี
1: เป็นอาหารพื้นถิ่นใช้เมนูที่เกี่ยวกับมะพร้าวยกตัวอย่างเช่นเมนูแกงปักใต้บ้านเราที่มีส่วนผสมของกะทิแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวเหมิงมะพร้าวที่หาทานยาก
0: โอ้อร่อยเลยค่ะโดยเฉพาะแกงกับไก่บ้านนะคะ
1: มีกาแฟมีเครื่องดื่
0: ม
1: มีน้ำมะพร้าวสดๆก
0: ็
1: มีบริการ
0: โอ้น่าสนใจมากๆเลยเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะ
1: เปิดทุกวันครับ
0: เปิดทุกวันเลยพอมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์พร้าวไทยใช่ไหมคะพี่ตู่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะที่มาของชื่อนี้มายังไงคะเนี่ย
1: คนใต้นะครับเรียกสั้นๆมะพร้าวว่าพร้าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะสื่อถึงความเป็นปักใต้บ้านเรานะครับแล้วก็ความเป็นไทยเนี่ยก็ มะพร้าวไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดโดยเฉพาะมะพร้าวในบางบ้านเราเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะค่ะบอกจุดเด่นหน่อยได้ไหมคะว่ามะพร้าวในบางเนี่ยมันมีความโดดเด่นกว่ามะพร้าวที่อื่นยังไง
1: ของเรามีความเป็นสองน้ำหรือว่าส
0: องน้ำ
1: หรือว่าสามน้ำก็ว่าได้นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือความเรามีต้นน้ำใช่ไหมครับจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชนะไหลลงมาผ่านแม่น้ำตาปีนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ก่อนที่จะไปออกปากอ่าวบ้านดอนนะก็มาแวะทิ้งดินตะกอนตรงนี้ก่อนในบางเนี่ยครับก็จะสะสมแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะมะพร้าวเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากๆเลยนะพืชอื่นๆโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนก็จะมีแตงโมแตงโมทุ่งอ่าว
0: แตงโมทุ่งอ่าว
1: ใช่ไหมครับ
0: ขึ้นชื่อเรื่องของความหวานนะคะ
1: ถ้าพูดถึงคำว่าสองน้ำเนี่ยมันก็จะกลมกล่อมมะพร้าวก็จะหวานแล้วก็ถ้าเป็นความเป็นมะพร้าวกะทิพอมันก็จะเข้มข้นนะกลมกล่อมนะหน
0: ึ่
1: งเอกลักษณ์ก็คือหนึ่งผลดกนะครับมะพร้าวในบางเนี่ยผลดกนะสองก็คือเนื้อหนาสามแล้วก็มีความหอมนะสี่มีความมันเป็นเอกลักษณ์เลย
0: นี่ก็คือจุดเด่นของมะพร้าวในบางนะคะที่มีความขึ้นชื่อแล้วก็มีปริมาณเยอะมาก
1: ด้วยความที่ลุงสงเนี่ยหรือว่าคุณพ่อเนี่ยมีความรักแล้วก็ผูกพันในมะพร้าวท่านก็จะมีการใส่ใจในการปลูกดูแลต้นไหนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็มีการปลูกทดแทนต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ปลูกทดแทนเกิดขึ้น
0: ค่ะก็จะมีการปลูกทดแทนแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ว่ามีมะพร้าวให้ทานได้ทั้งปีนอกจากมะพร้าวแล้วเนี่ย70ไร่ของสวนลุงสงเนี่ยมีพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นแซมบ้างไหมคะ
1: ก็จะมีกล้วยครับกล้วยน้ำว้า
0: อ๋อกล้วยในบางก็อร่อยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นชื่อว่าแบบไร้เมล็ดแล้วก็มันมีความแบบไส้เหลือง
1: ค่
0: ะอร่อยนะคะม
1: ี
0: กล้วยนะคะมีมะพร้าวมีกล้วยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มันก็จะมีมะพร้าวนกคุ้ม
0: เป็นยังไงคะมะพร้าวนกคลุ้ม
1: จริงๆเป็นมะพร้าวสายพันธุ์พื้นถิ่นอีกอย่างหนึ่งนะมะพร้าวน้ำหอมก็เด่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่านกคลุ้มเนี่ยชูความเป็นพื้นถิ่นอีกอันที่เป็นลูกเล็กที่เหมาะสำหรับการทานน้ำทานเนื้ออ่อนๆนะ
0: ที่เขาเอามาทำเป็นพวกมะพร้าวเผาอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวนกคุ้มอร่อยค่ะอร่อยมากนั้นเรามาเข้าถึงเรื่องของแบรนด์สินค้าของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่ตู่ขา
1: ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการแปรรูปนะแปรรูปส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
0: ๆมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มมันเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการแปรรูปเนี่ยที่สวนลุงสงเนี่ยเราไม่ได้มีแต่น้ำมันมะพร้าวนะคะจริงๆแล้วเราจะคุ้นชื่อกับคำว่าน้ำมันมะพร้าวซะส่วนใหญ่คือคนนัดออยเนี่ยเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่ตอนนี้มันมีความล้ำไปมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเราเอามาทำเป็นเครื่องสำอางมาเป็นของใช้นะคะมาแปรรูปให้มันเกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นทำเป็นโรงงานเลยไหมคะ
1: เป็นโรงงานผลิตเลยครับ
0: โรงงานก็คืออยู่ในบางเลย
1: ที่ในบางเลยครับ
0: อ๋ออยู่ในบางเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสามารถทานได้ใช่ไหมคะ
1: ทานได้ครับ
0: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้กระเพาะก็มีโอกาสคุยกับพี่ตู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาในห้องส่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ย
1: คุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือเขาเป็นไขมันดีครับเป็น HDL
0: ค่ะ
1: พอรับประทานไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้พลังงาน
0: ค่ะ
1: แบบสะอาดทันด่วนนะมีการเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส
0: ้
1: เข้าไปสู่ระบบไหลเวียนต่างๆโลหิตเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไหลเวียนโลหิตดีนะไม่อุดตันน
0: ะ
1: ตามเส้นเลือดนะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าภาวะเสี่ยงต
0: ่
1: อการสโตรกอย่างเงี้ย
0: แ
1: นะนำให้ทานเลยครับ
0: โดยเฉพาะหน้าร้อนนี้นะคะ
1: พอจะทำให้เขาเรียกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มไม่เปราะ
0: ค่ะหรือว่าใครที่ทำงานเหนื่อยยิ่งเฉพาะแบบแดดจัดๆแบบนี้เนี่ยสภาพร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี้ก็สามารถทานได้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ดีมากเลยครับโดยเฉพาะตอนเช้า
0: ค่ะ
1: แนะนำเป็นตอนเช้า
0: ทานตอนเช้า
1: ตื่นขึ้นมาเราทานกึ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าจะผสมกับกาแฟดำก็จะ
0: โอ้ใส่กาแฟดำค่ะก็คือแนะนำเป็นตอนเช้าจะดีที่สุด
1: ดีที่สุด
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้ากับวันนั้นเนี่ยเราจะมีพลังงานใช้
0: ที่ไม่แนะนำให้ทานตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเพราะพี่ตู่บอกเอาไว้ว่ามันจะให้พลังงานเดี๋ยวทำให้หลายคนคึกคักนอนไม่หลับได้กลางคืนใช่ไหมคะพี่ตู่
1: ใช่คร
0: ับ ก็เลยได้ทำให้เป็นตอนเช้าเนี่ยพอทานเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปทำงานนู่นนี่นั่นก็ทำให้เรามีพลังงานเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมอื่นแต่อย่างใดมีเป็นมะพร้าว 100% เลยสกัดเย็น
1: 100% จริงๆเรามีตัวนี้เป็นสกัดเย็นนะแล้วก็มีสกัดร้อน
0: มีสกัดร้อนด้วยสกัดร้อนนี่ไว้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
1: ทำกับข้าว
0: อ๋อ
1: ทำน้ำมันสลัดหรือว่าจะไปผสมเป็นเมนูขนมต่างๆ
0: ค่ะนั่นคือสกัดเย็นสกัดร้อนนะคะส่วนสกัดเย็นก็สามารถทานได้ตามที่พี่ตู่แนะนำไปนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งในอาหารยังมีการนำพวกเนื้อมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นขนมกรุบกรอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีขนมอะไรบ้างคะพี
1: ่เป็นมะพร้าวอบกรอบนะเป็นคุกกี้
0: อ๋อเป็นคุกกี้
1: หรือจะเป็นพวกเกล็ดมะพร้าวนะเป็นแป้งมะพร้าว
0: ค่ะแต่เสียดายวันนี้ไม่มีตัวอย่างของขนมค่ะอันนี้ก็คือมีส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศเหมือนกัน
1: มีออฟไลน์แล้วก็ออนไลน
0: ์อ๋อมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นี่คือเรื่องของอาหารนะคะเครื่องสำอางบ้างค่ะพี่ตู่วันนี้พี่ตู่เอามาโชว์ในรายการด้วยเครื่องสำอางมีอะไรบ้างคะ
1: มีตั้งแต่เส้นผมจนหลดปลายเท้าเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยขึ้นชื่อว่าผมนุ่มสลวยเนี่ยต้องใช้น้ำมันมะพร้าวเลยใช่ไหมคะพี่ตู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พร้าวไทยเนี่ยเครื่องสำอางมีตัวไหนบ้างคะ
1: มีแชมพูมีครีมนวดคร
0: ี
1: มมีหมักผมแล้วก็มีเซรั่มผมเกี่ยวกับผิวก็มีพวกโลชั่นโลชั่นทาผิว
0: โลชั่นทาผิว
1: มีแฮนด์ครีม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี
0: หมายถึงว่าทามือ
1: ทาผิว
0: ทาผิว
1: น้ำมันมะพร้าวพอลงสู่ผิวเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่ผิวทำให้นุ่มชุ่มชื่น
0: ใช่กระเพาะเคยมีโอกาสได้ใช้ค่ะโลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วมันมีกลิ่นหอมเบาๆของมะพร้าวด้วยนะคะพี่ตู่มันจะแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายค่ะมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วพอทาปุ๊บเนี่ยผิวนุ่มจริงๆค่ะนี่คือเรื่องของเครื่องสำอางหมดแล้วยังคะ
1: ตอนนี้เราเน้นเรื่องของผิวหน้า
0: ผิวหน้า
1: ก็จะมีพวกคลีนซิ่งนะมีตัวบำรุงนะแล้วก็มีตัวเซรั่มหน้า
0: ค่ะตัวเซรั่มหน้ามีสบู่ล้างหน้าด้วยใช่ไหมคะ
1: สบู่ล้างหน้า
0: สบู่ล้างหน้าด้วยอยากทราบจังเลยว่าคุณสมบัติของมะพร้าวที่มาบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ช่วยเรื่องของแต่งตึงนะแล้วก็
0: ทำให้ผิวแต่งตึง
1: ยกกระชับแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ค่ะ
1: และดูอ่อนกว่าวัย
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามะพร้าวไทยของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะพี
1: ่ยิ่งใช้เป็นปัจจุบันทุกวันเนี่ยก่อนนอนหลังจากที่เราอาบน้ำเคลียร์ผิวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ลงได้ทั้งตัวเลยนะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยหรือว่าลำคอเนี่ยก็สามารถลูบยกกระชับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวนึงก็คือกัวซาที่เอามาไอ้ยกกระชับผิวหน้าทำให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยซึมเข้าสู่ผิวดียิ่งขึ
0: ้
1: น
0: อ๋อมันเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องนวดอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องนวดยกกระชับหน้าแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทาแล้วก็ใช้กัวซาในการช่วยยกกระชับหน้าโอ้โหดีจังเลยแบบนี้ไม่ต้องไปโบท็อกเลย แค่ใช้น้ำมันมะพร้าวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากมะพร้าวเท่านั้นเองนะคะมาดูกันที่ของใช้บ้างค่ะพี่ตู่กระเพราแอบเห็นมันเป็นเหมือนกับเอากะลามะพร้าวมาทำเป็นขวดปั๊มใส่พวกเครื่องสำอางอะค่ะพี่เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูได้เลยนะคะนี่อันนี้คือใช้กะลามะพร้าวทั้งลูกเลยไหมคะ
1: ทั้งลูกเลย
0: ทั้งลูกเลยแล้วเอามาทำยังไงต่อคะกว่าจะได้มาเป็นแบบนี
1: ้ต้องมาตัดแต่งนะครับแล้วก็เอาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยใส่ลงไปในตัวกะลา
0: ค่ะ
1: ก็เหมาะสำหรับโรงแรมหรือว่าสปาที่จะต้องการแบบว่าดูแบบธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ครับก็สามารถไปประยุกต์เอาใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปได
0: ้แล้วก็ยังมีเทียนหอมเมื่อสักครู่นี้กระเพราได้มีโอกาสดมกลิ่นแล้วมันหอมมากๆเลยค่ะนะคะหอมมากๆเลยให้พูดถึงเทียนหอมนิดนึงค่ะ
1: เทียนหอมนี่ก็เป็น เรียกได้ว่าเป็นความที่ชอบกลิ่นน
0: ะ
1: ชอบกลิ่นแล้วก็มีการเบลนด์กลิ่นขึ้นมาเฉพาะน
0: ะ
1: แล้วก็มีการทดลองทดสอบปรากฏว่ากลิ่นเราได้กลิ่นเฉพาะที่เป็นกลิ่นของพร้าวไทยเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ออกสู่ตลาดแล้วก็วางจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ในเซ็นทรัลอยู่ในท็อปด้วย
0: โอ้โหขึ้นทางเรียบร้อยนะคะนอกจากเป็นกลิ่นของมะพร้าวแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตัวน้ำหอมด้วยไหมคะ
1: น้ำหอม
0: อ๋อไม่น่าละคือมันแบบมันมีกลิ่นความหอมของน้ำหอม

0: ด้วยแต่ก็คือกลิ่นของมะพร้าวก็ยังคือยังโดดเด่นอยู
1: ่ยังเด่นดูคือเราออกแบบให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายรู้สึกว่าเหนื่อยจากงานมีความเครียดกลับมาแล้วก็อยากจะผ่อนคลายตอนนี้ก็สามารถอาจจะไม่ต้องจุดก็ได
0: ้
1: ถ้าเป็นห้องหรือว่าในรถในนี้ก็สามารถ
0: ตั้งได
1: ้ได
0: ้ค่ะคือเทียนหอมที่มีตัวกะลามะพร้าวนะคะเป็นฐานเป็นฐานนะแล้วก็มีตัวเทียนหอมที่มีสกัดมาจากกลิ่นของมะพร้าวแล้วก็น้ำหอมมีไส้เทียนค่ะคุณฟังอันนี้น่าสนใจมากชอบมากเมื่อกี้น้องสายหมอกก็บอกว่าหอมมากๆเลยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่มาจากฝีมือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ได้ผลิตสินค้าดีๆแบบนี้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะออกไปสู่ระดับนานาชาติได้ระดับประเทศได้เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้า SME ของใช้นอกจาก2อย่างที่นำมาโชว์ในวันนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ประเภทดูแลเท้านะเรื่องของการนวด
0: ที่นวดเท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: นวดกดจุดเนี่ยเป็นทางเดิน
0: ค่ะ
1: นะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบรองส่วนหลัง
0: ค่ะ
1: นะก็จะเรื่องของสุขภาพตอนนี้เราทำเรื่องของท่องเที่ยวสุขภาพด้วยน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
0: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยจะเน้นย้ำตัวสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพซะส่วนใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่มีความชื่นชอบแล้วก็สนใจเรื่องของมะพร้าวก็จะรู้คุณสมบัติของมันดีอยู่แล้วค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านนะคะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์พร้าวไทยเนี่ยเรามีเครื่องหมายการันตีอะไรบ้างคะ
1: เราเป็นสินค้าที่มาจากมะพร้าวอินทรีย์นะแล้วก็เป็นในเรื่องของโรงงานผลิตอาหารนะครับเราก็มีมาตรฐาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็พวกมพช.อะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะ
0: ค่ะก็คือได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะนะคะให้คุณผู้ฟังได้มั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานนะคะอาหารเครื่องสำอางการใช้นะคะหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆนะคะเราก็มีมาตรฐานนะคะรับรองคุณภาพค่ะให้คุณผู้ฟังมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้เลยนะคะอยากจะสอบถามในช่วงท้ายนี้ค่ะพี่ตู่คะในเมื่อสวนลุงสงเรามีโรงงานนั่นหมายความว่าจะต้องมีลูกน้องนะคะลูกน้องเยอะไหมคะตอนนี
1: ้ก็ถือว่าพอประมาณครับไม่เยอะนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีนักศึกษาฝึกงานด้วยนะม
0: ี
1: จากน้องๆจากราชภัฏจากวิทยาลัยตาปีจากอาชีวะ
0: ครับ
1: ก็อาจารย์ก็จะหมุนเวียนส่งนักศึกษามาเรียนรู้มาฝึกงาน
0: อ๋อดีจังเลยค่ะก็คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานที่นี่ด้วยนะคะและอย่างนี้มีคนในชุมชนตำบลบางใบไม้เองหรือว่าละแวกใกล้เคียงเนี่ยมีโอกาสเข้ามาได้ทำงานที่โรงงานแห่งนี้บ้างไหมคะ
1: ก็มีโอกาสนะนักศึกษาหรือว่าคนจบใหม่เนี่ยเขาสามารถมาทำงานที่นี่นะก
0: ็
1: หมุนเวียนบางคันคนก็ระหว่างที่จะแบบว่ารองงานก็มาทดลองทำงานนะด้วยความที่ว่าเราอยู่กับชุมชนเนี่ยเราก็รับคนในชุมชนก่อนนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เราก็เปิดโอกาส
0: ค
1: นทั่วไปนะเรามีคาเฟ่ด้วยนะ
0: แล้วก็มีคาเฟ่ด้วย
1: ก็ได้เรียนรู้นะเรื่องของกระบวนการผลิตนะได้ผลิตอาหารเครื่องสำอางนะมีการรับนักท่องเที่ยว
0: ค่ะค่ะคาเฟ่ที่ว่านี่อยู่ในสวนลุงสงเลยเหรอคะ
1: อยู่ในสวนลุงสงเลย
0: ชื่อคาเฟ่อะไรคะ
1: พร้าวไทยคาเฟ่ครับ
0: พร้าวไทยคาเฟ่นั่นหมายความว่าจะต้องมีเครื่องดื่มหรือว่าขนมอะไรที่ทำมาจากมะพร้าวจำหน่ายแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: โอ้เปิดทุกวันไหมคะ
1: อันนี้ปิดวันจันทร์นะครับ
0: ปิดทุกวันจันทร์ในส่วนของคาเฟ่แต่ถ้าส่วนลุงสงก็คือเปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวัน
0: งั้นก็ขออนุญาตสอบถามต่อเนื่องเลยนะคะว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีความโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่านะคะที่จะทำให้แบรนด์สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสามารถซื้อเป็นของ ของขวัญของฝากได้เนี่ยค่ะอยากจะสอบถามพี่ตู่ว่าแพ็กเกจเนี่ยเราออกแบบเองทั้งหมดเลยไหมคะ
1: ก็จะมีหน่วยงานนะครับมีทีมนักออกแบบนะครับมาช่วยดูแลนะครับก็บางอันก็ผ่านโครงการครับผ่านเวทีประกวดนะครับก็ส่วนลุงสงก็เดินสายประกวดล่าเวที
0: โอ้โหทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นฝีมือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นฝีมือของคนไทยเองค่ะคุณผู้ฟังในการสร้างมูลค่าในท้องถิ่นในชุมชนที่เราอยู่นะคะให้มันมีมูลค่าแล้วก็เงินรายได้ก็จะกลับมาหมุนเวียนสู่ท้องถิ่นนะคะให้พี่ตู่ได้พูดถึงตัวโปรดักต์นี้สักนิดนึงค่ะว่าจากที่เราเริ่มต้นมาจากการจำหน่ายลูกมะพร้าวจนมามีสินค้าในมือเยอะแยะมากมายมีแบรนด์สินค้าที่จำหน่ายในห้างที่มีชื่อเสียงห้างใหญ่ๆส่งขายทั่วประเทศเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจกับแบรนด์สินค้าของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันตอบโจทย์ยังไงบ้างแล้วก็มันสร้างมูลค่าอะไรให้กับเราบ้าง
1: ก็เป็นความภูมิใจนะครับจากที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะแล้วก็มายกระดับมาเพิ่มมูลค่านะมะพร้าว1ลูกเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเป้าหมายของเราคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเลยน
0: ะ
1: หมายถึงว่า
0: ทุกอย่างของมะพร้าวเอามาแปรรูปได้หมด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะเข้าคอนเซปต์รักโลกนะครับแล้วก็ BCG นะครับแล้วก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนหลงสงมาเที่ยวที่ตลาดน้ำก็มีความเชื่อมโยงกันก็มีรายได้แบ่งสรรเขาเรียกว่าช่วยกันรองรับ
0: รายได
1: ้รองรับนักท่องเที่ยวเรื่องของการนั่งเรือชมบรรยากาศก็มีรายได้มีการชมลิงเก็บมะพร้าวอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็มันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้มันก็กระจายไปยังส่วนต่างๆในชุมชนนะคะพี่ตู่ค่ะได้ว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยค่ะก็จะมีรายได้ที่กระจายเรื่องของการขับเรือพาชมหิ่งห้อยพาชมอุโมงค์จากคลองร้อยสายอ่ะชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการที่พานักท่องเที่ยวนะคะไปชมบรรยากาศต่างๆความสวยงามของแม่น้ำตาปีบ้านเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าขายในพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็จะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นมาจากเกษตรกรในชุมชนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดสินค้าที่เรามีเนี่ยค่ะให้มันเกิดมูลค่านะคะมากยิ่งขึ้นนะรายได้ก็จะย้อนกลับเข้ามาสู่ชุมชนของเรานะคะสวนลุงสงค่ะตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์พร้าวไทยค่ะนะคะที่ตอนนี้ต่อยอดไปได้โอ้เยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาแนะนำสิ่งดีๆมาบอกต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณพี่ตู่มากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องราวที่กะเพรานำมานำเสนอวันนี้ถูกใจคนชอบมะพร้าวเลยใช่ไหมคะกะเพราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมะพร้าวค่ะนะทานน้ำก็อร่อยค่ะเนื้อก็อร่อยนะคะแถมผลิตภัณฑ์ดีๆจากมะพร้าวก็น่าสนใจมากๆเลยพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกับน้องสายหมอกค่ะน้องสายหมอกจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวนะคะในเรื่องของการวางแผนการประชุมโครงการต่างๆค่ะที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อมาดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะตลอดปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาเจอกับน้องสายหมอกในช่วงของ M-Cord Radio Go Green ค่ะ
2: M-Cord Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: M-COT Radio Go Green
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะคะช่วง M-COT Radio Go Green ช่วงนี้ค่ะดีเจสายหมอกนะคะก็มีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห่วงปี2569ในแต่ละหน่วยงานนะคะก็มีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนกันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะคุณผู้ฟังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะทั้งผืนป่าต้นน้ำแหล่งน้ำจืดแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงทะเลหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งรวมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่เลยค่ะทรัพยากรเหล่านี้นะคะไม่เพียงสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของคนในจังหวัดด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวการกัดเซาะของชายฝั่งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นระยะค่ะและวันนี้นะคะสายหมอจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่ามีการจัดการมีแนวทางในการฟื้นฟูในการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบยั่งยืนอย่างไรบ้างมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนกันในรายการในช่วงของ M-COT Radio Go Green ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดครั้งที่1ทับ2569เมื่อเดือนมกราคม2569เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะสำคัญในอ่าวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีแนวชายฝั่งยาวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ทะเลการเฝ้าระวังและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายตลอดจนการเตรียมประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลในบางพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือการพิจารณากำหนดพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลเช่นโลมารวมถึงการฟื้นฟูแนวปะการังในเขตท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานในปี2569คือการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำลดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งและยกระดับการจัดการทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของเกาะสมุยและเกาะพะงันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทะเลเนี่ยขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะคะเต็มไปด้วยความงดงามของชายหาดที่มีสีขาวน้ำทะเลใสและแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งแนวปะการังเนี่ยก็เปรียบเสมือนป่าฝนแห่งท้องทะเลเป็นบ้านของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด และเป็นเกาะธรรมชาติช่วยลดแรงคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหากปะการังถูกทำลายเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ระบบนิเวศเสียหายนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและวิถีของชุมชนท้องถิ่นโดยตรงอีกด้วยค่ะและปัญหาที่เราเห็นได้ชัดในตอนนี้นะคะก็คือการทิ้งขยะลงทะเลการเหยียบหรือสัมผัสปะการังโดยไม่ตั้งใจน้ำเสียจากกิจกรรมบนฝั่งการทำประมงที่ผิดกฎหมายสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะที่สะสมจนกลายเป็นผลกระทบใหญ่ทำให้ปะการังฟอกขาวและเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องเราทุกคนสามารถช่วยทะเลได้นะคะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันได้โดยไม่ทิ้งขยะลงทะเลหรือชายหาดใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังไม่เหยียบไม่จับไม่หักปะการังสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดและปลูกปะการังค่ะวิธีเหล่านี้นะคะก็สามารถทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเราแบบยั่งยืนได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะทะเลไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทะเลคือทรัพยากรของลูกหลานในอนาคตการอนุรักษ์วันนี้คือการรักษาความงดงามของเกาะสมุยและเกาะพะงันให้คงอยู่ตลอดไปมาร่วมกันเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันดูแลชายฝั่งทะเลและแนวปะการังของสุราษฎร์ธานีเพื่อทะเลสวยงามและยั่งยืนตลอดไปกันนะคะตรงนี้ใส่จิงเกิลคั่นให้ด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเรื่องของทะเลทรัพยากรแนวชายฝั่งกันไปแล้ววันนี้ค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีทรัพยากรประมงน้ำจืดมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนกันค่ะบางคนบอกว่าน้ำจืดเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ำทรัพยากรที่สำคัญเหมือนกันนะคะแน่นอนเลยค่ะเราเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะทั้งทรัพยากรของน้ำแล้วก็สัตว์น้ำกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนหน่วยงานภาครัฐยังคงเดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัด กิจกรรมสำคัญเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างเป็นรูปธรรมที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 83,990 ตัวเป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนลดค่าครองชีพเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569เวลา 10:00 นที่อ่างเก็บน้ำบ้านสวยศรีหมู่ที่6ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนสร้างรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 83,990 ตัวอาทิปลานิลปลาบ้าปลาตะเพียนปลายี่สกเทศปลาเกล็ดนิลปลากดเหลืองปลาดุกอุยปลาชะโอนและปลาบึกลงในอ่างเก็บน้ำบ้านสวยศรีและอ่างเก็บน้ำทุ่งปักขอหมู่ที่1ตำบลทรัพย์ทวีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการแหล่งน้ำตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวยศรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงน้ำจืดส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทรัพยากรประมงน้ำจืดเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะคุณผู้ฟังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาย่อมเยาให้กับชุมชนได้นะคะและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้อีกด้วยค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศลุ่มน้ำเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะคะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่น่ากังวล นะคะตอนนี้เลยเนี่ยก็คือการจับสัตว์น้ำเกินขนาดและเกินฤดูการใช้เครื่องมือผิดกฎหมายนะคะเช่นพวกช็อตไฟฟ้าต่างๆหรือว่าวางยาสัตว์น้ำนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆมลพิษต่างๆนะคะเช่นมลพิษจากสารเคมีทางการเกษตรมลพิษทางโรงงานบ้างนะคะที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้แหล่งน้ำลดลงด้วยค่ะคุณผู้ฟังและแนวทางปฏิบัติการง่ายๆเลยนะคะที่เราทุกคนเนี่ยสามารถอนุรักษ์และก็ควรผลักดันเนี่ยก็คือกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในชุมชนปล่อยพันธุ์ปลาในช่วงเวลาที่เหมาะ ะสมส่งเสริมกติกาชุมชนเรื่องฤดูปิดทำการประมงรณรงค์การใช้เครื่องมือทำประมงที่ถูกกฎหมายฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูคลองปลูกพืชริมตลิ่งแนวทางเหล่านี้นะคะก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้อยู่กับเราได้แบบยั่งยืนค่ะและบทบาทของชุมชนนะคะเราทุกคนค่ะต้องช่วยกันแล้วก็ช่วยกันร่วมมือนะคะในการตั้งกลุ่มเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำสร้างกฎระเบียบชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ป่าในวันสำคัญและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะเป็นการปลูกฝังแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดให้อยู่กับเราให้มีทรัพยากรดีๆอยู่กับชุมชนไปนานๆแบบยั่งยืนค่ะทรัพยากรประมงน้ำจืดไม่ใช่เพียงแหล่งอาหารเท่านั้นนะคะแต่คือชีวิตของชุมชนหากเราช่วยกันดูแลวันนี้เราจะมีความ

0: งทางอาหารไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าค่ะ
1: ใส่จิงเกิลคันให้ด้วยนะคะ
0: ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะคุณผู้ฟังมีการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทรัพยากรที่อยู่บนพื้นดินพื้นบกนะคะเราก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลในหลายพื้นที่ที่จะต้องเผชิญทั้งปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและภัยแล้งในฤดูแล้งนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นระบบจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เดินหน้าศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจด้านน้ำให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2569ค่ะตามประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีการเผยแพร่ในเดือนของมกราคม2569จังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอชัยยาเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในพื้นที่อำเภอชัยยาค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งปัญหาน้ำท่ามกลางฤดูฝนปัญหาภัยแล้งที่อยู่ในช่วงฤดูแล้งรวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่อยากจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรและชุมชนการศึกษาความเหมาะสมครั้งนี้นะคะจึงมีจุดมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ระบบลำน้ำเดิมแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้วยการระบายน้ำเพื่อประเมินแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานครั้งนี้นะคะจังหวัดได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงแนวทางดังกล่าวช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในอนาคตด้านเนื้อหาการศึกษาครอบคลุมการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นคลองหนองบึงและพื้นที่ชุ่มน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บและระบายน้ำรวมถึงการวิเคราะห์ผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณามาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำและแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดในระดับครัวเรือนและภาคการเกษตรผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวโดยสรุปนะคะโครงการในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในอำเภอชัยยาถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังน้ำเนี่ยคือความมั่นคงของชีวิตและชุมชนเลยค่ะในช่วงหน้าแล้งนะคะก็มีปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็แห้งขอดมากขึ้นนะคะหากไม่มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไม่มีการกักเก็บน้ำที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และระบบนิเวศของสัตว์น้ำเนี่ยแย่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการกักเก็บน้ำเนี่ยเช่นอ่างเก็บน้ำฝ่ายชะลอน้ำหรือว่าการทำสระในชุมชนเนี่ยช่วยให้มีน้ำสำรองได้ใช้ตลอดฤดูแล้งลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำได้ด้วยนะคะแหล่งน้ำที่มีการกักเก็บอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาระดับในแม่น้ำคลองหนองบึงได้นะคะป้องกันการตายของสัตว์น้ำรักษาความชุ่มชื้นของป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำลดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่ และถ้าเรามีระบบการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งที่ดีแบบนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะช่วงหน้าแล้งที่รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ชุมชนก็หายไปการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าเนี่ยก็คือการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะคะและสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะการอนุรักษ์น้ำเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดการทำฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำการขุดลอกคูคลองให้สะอาดไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแหล่งแม่น้ำนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน้ำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำทุกหยดมีคุณค่าวันนี้เราอาจไม่เห็นความสำคัญแต่เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำที่เราช่วยกันกักเก็บไว้จะกลายเป็นความหวังของทั้งชุมชนทรัพยากรธรรมชาตินะคะสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังยิ่งเราช่วยกันรักษาไว้เท่าไหร่นะคะก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะอยู่กับเราแบบยั่งยืนค่ะพูดถึงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ให้อยู่กับเรานานๆแต่พวกฝุ่นต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันทำลายตัวเราในช่วงแบบนี้นะคะยิ่งเป็นฝุ่น 2.5 หรือว่าเป็นฝุ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศเนี่ยก็ทำลายร่างกายทำลายจิตใจของเราทุกคนได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังและฝุ่นเหล่านี้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเรานั่นเองค่ะที่เราเนี่ยไม่รักษาทรัพยากรเอาไว้ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กมากนะคะจนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งหรือว่าอากาศแห้งลมสงบและเกิดการเผาในที่โล่งทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยสะสมสูงขึ้นนะคะและช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำคัญมากๆเลยนะคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยติดขัดได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรงเลยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะเช่นการไอการจามแสบจมูกระคายเคืองหายใจไม่ออกนะคะมีผลกระทบต่อระบบหายใจของเรามากๆเลยและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจในระยะยาวอีกด้วยนะคะสาเหตุหลักๆเลยค่ะในช่วงหน้าแล้งก็คือการเผาไร่เผาขยะเผาวัชพืชนะคะควันจากยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมสภาพอากาศที่ปิดนะคะทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่กระจายตัวนี่คือสาเหตุหลักๆในการเกิดฝุ่น PM 2.5 ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM 2.5 ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะและก็ส่งผลกระทบกับเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายสุขภาพของเราย่ำแย่ลงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีการติดตามและก็เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังตามมอบหมายของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห้องตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมรับทราบแผนเผชิญไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2569โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนการควบคุมและการลดการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าการลดมลพิษในเขตเมืองตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีประเทศไทยมักประสบกับปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่โดยมีสาเหตุจากทั้งปัจจัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์เช่นการคมนาคมขนส่งการเผาในที่โล่งไฟป่ากระบวนการอุตสาหกรรมการก่อสร้างรวมถึงหมอกควันข้ามแดนประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาและลักษณะภูมิประเทศบางพื้นที่ที่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองโดยเฉพาะช่วงลมสงบทำให้การระบายอากาศไม่ดีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่าระดับต่ำโดยมีพื้นที่สูงประมาณ 7,112 ไร่เสี่ยงปานกลาง 2,456 ไร่และเสี่ยงต่ำประมาณ 2,286,537 ไร่ อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องมือและแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้มากที่สุดเราทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการช่วยลดฝุ่นได้นะคะงดการเผาในที่โล่งทุกกรณีลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้รถร่วมกันนะคะใช้รถสาธารณะนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ารถในการเดินทางก็ได้นะคะลดรถส่วนตัวเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยตรวจเช็คสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่สีเขียวสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อค่าฝุ่นสูงขึ้นนะคะวิธีแบบนี้เนี่ยช่วยได้ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะทรัพยากรของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีน้อยลงทุกวันนะคะแต่ก็มีปัญหาทรัพยากรต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM2.5 เนี่ยสำคัญมากๆที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะหยุดเผาลดควันเพื่ออากาศที่สะอาดของทุกคนฝุ่นเล็กแค่ไหนก็ทำร้ายเราได้มากกว่าที่คิดทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นผืนป่าทะเลเกาะสวยงามอย่างเกาะสมุยและเกาะพะงันรวมถึงแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำจืดล้วนเป็นต้นทุนชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่การอนุรักษ์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการรับผิดชอบของส่วนรวมของทุกคนเพราะธรรมชาติที่สมบูรณ์คือรากฐานของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอนาคตของลูกหลานวันนี้เราอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะคะคุณผู้ฟังที่เราสามารถช่วยกันได้เช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดลดการเผาลดขยะไม่ทำลายป่าและทะเลแต่การกระทำเล็กๆเหล่านี้นะคะของคนจำนวนมากจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพราะธรรมชาติไม่ใช่มรดกที่เราจะรับมาจากบรรพบุรุษเท่านั้นแต่คือสิ่งที่เราจะต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดเรามาร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเราและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนกันนะคะมาร่วมดูแลสุราษฎร์ธานีของเราและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกใบนี้ไปพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้น
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลางเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทางนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา23นาฬิกาและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพ เปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทั้งนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหม่านร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบหอมู

0: แคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวท่านี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย

0: พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
2: ้นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดักสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.เช้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พร้อมรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐกรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะพบกับคุณฟังเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เจอกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่20ครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครับปุ๊บปีนาฬิกานะครับกับ19นาทีนะไปจนถึงเวลา16นาฬิกาดีเจช้างก็นั่งกันอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ห้องส่งสักคนหนึ่งนะนอกจากน้องที่อยู่ที่อีแ
1: ก้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ประสานงานน้องน้องจีนะคะที่คอยประสานงานให้พวกเรานะคะดีเจช้างรายงานตัวอยู่ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้ดีเจช้างอยู่ที่อบต.ปากหมากครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้ๆบ้านของแม่พรพ่ออารมณ์น้องแตงแล้วก็น้องน้ำ
1: นะ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่ที
1: ่ครับค่ะส่วนเกียร์ก็รายงานตัวกันอยู่ที่อบต.หนองแม่นาค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดีเจช้างท่านผู้ฟังคะ
0: ครับก็มีภารกิจกันมานะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะครับทางบ้านนะครับฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz อสมทยะลาครับ FM 102.5 MHz อสมทปุราธานี FM 102.0 MHz ครับอสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 MHz ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านแล้วนะคะหากสนใจหรือว่าจะสอบถามถึงผลงานเพลงก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร075419225ค่ะ075419225นะคะก็ติดต่อพวกเราได้วันนี้อาจจะไม่มีไลฟ์สดใช่ไหมคะพี่ช้างม
0: ี
1: ไลฟ์สดอยู
0: ่มีใช่ไหม
1: มีอยู่ที่ในดีเจช้างตกมันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เราแชร์ข้ามเพจไปที่เพจหลักบริษัทนะคะปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทก็ยังคงติดตามรับชมกันได้แค่ไม่เห็นหน้าเราสองคน
0: ใช่
1: นะคะวันนี้ตอนนี้พี่เกียร์นั่งนะคุณขาพี่เกียร์นั่งห้อยขาอยู่แล้วก็เบื้องหน้าของพี่นี่คือมีแมคคาเดเมียนะคะมีนาข้าวมีข้าวโพดมีต้นทุเรียนนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบแล้วก็มีองุ่นนะก็มองไปก็มีไร่หม่อนที่เราสามารถมองเห็นได้โอ้เขียวขจีไปหมดเลยค่ะดีเจช้างนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะสำหรับห้องส่งของพี่เกียร์นะวันนี้นะบรรยากาศดีแล้วก็ลมโชยมาอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่องศาสัก30ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มาทำรายการก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้นั่งดูนาข้าวซึ่งจะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยค่ะพี่ช้าง
0: ครับตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วจ๊ะ
1: โอ้ต้นเติบโตเจริญงอกงามมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมว่าเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะคะเขาก็ปลูกด้วยแต่เขาไม่ได้แค่เมล็ดพันธุ์กับแบ็คแคทแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทในการฉีดพ่น
0: ครับ
1: เขาก็มาคือเขาเรียกว่าเฝ้าดูเอ๊ะเป็นไงล่ะนาข้าวที่นี่เขาปลูกพร้อมๆกับเราตอนนี้ของเขายังไม่ขึ้นของเราเนี่ยต้นขึ้นไปครึ่งแข้งแล้วค่ะ
0: ครับของเขายังไม่ขึ้น
1: เขายังไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เขาพูดขึ้นมาคำนึงว่าโอ้ยเดี๋ยวกลัวจะเริ่มเติบโตเร็วเหมือนของไร่เกียรติประธานพรดูแลประธาน
0: ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าอยู่ที่ว่าใครอยากทำแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่พี่เกียร์ทำในไร่เกียรติประธานพรเนี้ยค่ะเพื่อให้เป็นต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะคะว่าเอ้ยเขาทำกันแบบนี้ปลอดเคมีได้นะต้นเจริญงอกงามนะแล้วก็มาเฝ้าดูอีกสักประมาณ90วันนะคะมาดูว่าข้าวที่นี่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่กับเมล็ดข้าวกี่กิโลแล้วได้ข้าวมาเท่าไหร
0: ่นั่นเดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ใช่นะคะ
0: พี่น้องนาข้าวนี่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยารามได้แค่วันนี้คือฉีดพ่นกันไม่กี่รอบนะก็ดีเลยนะครับ
1: คืออย่างนี้การทำค่ะการทำนาข้าวนะคะพี่ช้างท่านฟังขาใครที่กำลังทำนาอยู่ก็ขอบคุณน้องจุรีเนาะจากพัทลุงก็ ส่งรายงานมาพี่เกียข้าวสวยมากเขียนพ่นปุ๋ยแบคแคทแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยแบคแคทวันด้วยนะคะแล้วก็จับแบคแคทด้วยก็ข้าวดีมากข้าวสวยมากเลยพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปก็จะไปติดตามนาข้าวที่พัทลุงให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะคะส่วนเรื่องใครที่กำลังจะลงข้าวกำลังจะหว่านแล้วนะคะยังไม่ทันได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้แช่นะคะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านผู้ฟังคะคุณก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะมาแช่อย่างแปลงข้าวของพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยตอนนี้เรียกลุงตุ้ยมาไม่ได้ลุงตุ้ยอยู่บนยอดเขาโน้นจะให้ลุงตุ้ยเข้ามาเสียงสัมภาษณ์เพราะว่าต้นชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้พูดออกอากาศไปทางอุบลราชธานีกับศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยเนี่ยแช่ด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเจอราแบคแคทวันนะคะดำมือฝังแล้วก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยมาแช่หนึ่งคืนแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนอีกวันนึงอะค่ะมันก็งอกตายาวมาเป็นยาวมาเป็นเซนเลยอ่ะพี่จ๋า
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไปดำลงเขาเรียกไปลงไปหยอดหลุมได้เลยเพราะเราทำเป็นข้าวไร
0: ่
1: ไปหยอดหลุมได้เลยส่วนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ทำนาโดยการเป็นนาหวานนะคะเขาบอกนาหวานรอให้แบบรากมันงอกมาไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันจะไม่ไปต่อนะจริงๆแล้วคุณแช่เมล็ดพันธุ์ปุ๊บวันนี้คุณแช่พรุ่งนี้เช้าคุณดึงขึ้นมาปุ๊บคุณหว่านได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วนะคะหลังจากข้าวเนี่ยขึ้นมาอายุข้าว20ถึง25วันนะคะคุณก็ฉีดพ่นรอบแรกจะฉีดด้วยโดรนจะฉีดด้วยมือได้หมดเลยนะคะฉีดไปเลยแล้วพอข้าวเนี่ยแตกกอก็ฉีดรอบที่2รอบที่3ก็ตอนข้าวตั้งท้องก็ฉีดรอบที่3และก็รอบสุดท้ายในการทำนาข้าวก็คือตอนรวงข้าวสลัดเกสรแล้วพอข้าวก้มคอนะคะภาษากลางทั่วไปเขาก็บอกว่ารวงข้าวสลัดเกสรแต่ภาษาบ้านเราอะค่ะเขาเรียกว่ารวงข้าวก้มคอใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วคุณก็คือเข้าน้ำนมแล้วอะค่ะคุณก็ไปฉีดพ่นรอบสุดท้ายเพื่อทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยตึงเป็นข้าวได้เป็นเม็ดเต็มรวงนะคะมันถึงทำให้ข้าวเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นทำไมคนที่ฉีดพ่นแล้วไร่ละหนึ่งตันไม่เกินจริงนะคะมันค่ะ
0: ครับนะตอนนี้ก็ทักทายที่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับทักทายกันมาหน้าไลฟ์สดครับนะที่คุณเคียร์อยู่ที่อากาศดีมากครับส่วนที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีที่ดีช้างอยู่นะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่มืดครึ้มเลยทีเดียว
1: ต้อนรับด้วยความชุ่มชื้นเนาะ
0: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ประกาศกันอยู่แล้วนะครับว่าภาคตะวันออกกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลและก็ภาคใต้ตอนล่างครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝนมากสุด 70% ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะพี่เกียร์นะ
1: อันนี้มันเรื่องสำคัญมากค่ะดีเจช้างสำหรับพี่น้องภาคเกษตรนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศสำคัญสุดๆเลยนะคะจะน้ำมากน้ำน้อยนะคะมีผลกระทบต่อเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศแบบไหนแล้งจัดก็มีผลกระทบน้ำเยอะเกินไปก็มีผลกระทบนะและยิ่งช่วงนี้พี่น้องสวนทุเรียนนะกำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ด้วยนะภาคใต้บ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็จะมีเก็บเกี่ยวผลผลิตกันอยู่นะแล้วก็ทางภาคอีสานเองที่พี่เกียร์เพิ่งไปมาเมื่อวานตื่นเนาะไปนอนอยู่ที่ศรีสะเกษประมาณ3คืน
0: นี่หลายคนที่ติดตามนะผ่านทาง Facebook นะของคุณเกียร์เองนะหรือว่าในส่วนของเพจนะก็จะเห็นนะครับว่าทุเรียนนะครับภูเขาไฟปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยโอ้โหนะฮะตอนนี้นี่นะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายคนคงจะได้รับแล้วไปสนีมาหาที่บ้านแล้ว
1: หลายคนก็แจ้งมาแล้วค่ะทุเรียนถึงแล้วค่ะคุณเกีย
0: ร์ใช่ใบมาก
1: นี่ลุงก้ามรายงานมาบอกว่านครฝนกำลังมาเลยครับ
0: โ
1: อ้แต่ว่าใจตอนนี้ใจลุงก้ามนี่อยู่เขาคอค่ะพี่ช้าง
0: ไม่ได้มาด้วยรอบนี
1: ้อยากมาเห็นข้าวนะคะก็ทุเรียนภูเขาไฟที่ไปมาพี่ช้างพี่เกียร์คือต้องยอมรับนะคะผู้ฟังเกียร์ก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะก็ยอมรับว่าพื้นที่อีสานเกียร์ไม่ได้มีจำนวนแปลงมากมายหรอกค่ะท่านผู้ฟังที่เขาตัดสินใจใช้ปุ๋ยเรานะพี่ช้างเนาะแต่เป็นการติดตามลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่องค่ะพี่ช้างนะคะติดตามลูกค้าไปสวนครูจีมานะคะไปสวนของแม่คำพานะแม่บนนะคะ ไปสวนของคุณน้องกอนนะคะไปสวนใครอีกนี่ลืมไปมา 4-5 สวน
0: ครับ
1: แม่โสภานะคะแม่โสภาก็เป็นอะไรที่ว้าวทุกสวนกับพี่ช้างท่านผู้ฟังค่ะเริ่มต้นคือว้าวสุดก็คือสวนของครูจีนี่แหละพี่ช้าง
0: ครับ
1: อันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครูจีเนี่ยตัดเคมีออกจากระบบตัวเองไปถึง9คือเหลือแค่ 1% ไม่ถึงอ่ะ
0: ก็เห็นว่าใช้เฉพาะยาฆ่าแมลงพันกว่าบาทเอง
1: ซื้อยาฆ่าแมลงได้1ลิตร 1,200 บาท
0: ครับ
1: ค่าหนอนเนี่ยนะมาฟังแล้วมาแบ่งใช้3รอบเดือนละ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งก็ฉีดพ่นไปแค่900ซีซีค่ะยังเหลืออีก100ซีซีใช้ไม่หมด
0: ครับ
1: แล้วรอบนี้การเดินเข้าสวนครูจีมันเปลี่ยนไปพี่ช้างเพราะว่าเราเดินไปชมแล้วเนี่ยหนึ่งสวนสวยเนาะสวนสวยขึ้นผลผลิตมากขึ้นทรงสวยน้ำสวยอันนี้ไม่เกินจริงได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกพอพี่แกเดินไปนะปกติเขาจะมีจุดผสมปุ๋ยยาใช่ไหมคะแต่ละแปลงเนี่ยค่ะทุกแปลงที่เราเดินไม่ว่าแปลงไหนที่แวะไปเนี่ยก็ยังมีกลิ่นเหม็นเพราะเนื่องจากเขาก็ยังไม่ได้ถอดพวกยาหนอนยาเพลี้ยออกจากสวน
0: ครับ
1: แต่ไปบ้านครูจีปีนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยในสายยางไม่มีกลิ่นเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ยืนตรงนั้นยืนได้ยาวนานเลยไม่มีกลิ่นฉนเลยและสิ่งสำคัญสุดเขาก็บอกพี่พ่อหนูอ่ะป่วยมารักษาตัวแล้วก็มาอยู่ในสวนแล้วก็โชคดีมากที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน
0: ครับ
1: ใช้ไปก็ใช้ปุ๋ยแบคแคท5ลังยาเชื้อราแบคแคทวัน10เดี๋ยวนะปุ๋ย3ลังยาแบคแคทเนี่ย6ลังแบคแคทวัน6ลังแค่นั้นเองอย่างละ72ลิตรค่ะพี่ช้างทุเรียนมี130ต้น
0: ครับ
1: อายุต้นอยู่ที่9ปีค่ะท่านผู้ฟังเก็บผลผลิตมาที่ดูแล้วมีตำหนิก็คือเรื่องเดียวค่ะสำหรับแปลงนี้คือเป็นหนามจีบ
0: ครับ
1: ซึ่งทุเรียนหนามจีบไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยทุเรียนหนามจีบอยู่ที่การปฏิบัติการการทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หนามจีบมีอยู่สองปัจจัยป
0: ั
1: จจัยแรกที่ทุกคนรู้กันก็คือเรื่องของเพลี้ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองเรื่องของน้ำนะคะบ้านนี้ถอยน้ำในระยะดอกบานเร็วเกินไป
0: ครับ
1: เพราะกลัวว่าหลายๆแปลงลองคำนวณของตัวเองดูนะคะเพราะกลัวว่าเวลาหางแย้ลงมาแล้วจะเกิดการหลุดร่วงถ้าน้ำมากเกินไปดอกหมวกอะค่ะก็เลยไอตัวหมวกอะมันก็เลยไม่ปลดเองแบบธรรมชาติคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องหนามจีซึ่งบ้านครูจีมีปัญหาเรื่องนี้แต่ไม่ได้มีปัญหาในการไปเบ่งฟูค่ะบ
0: ้
1: านนี้ผ่านแล้งด้วยนะคะแล้งจัดด้วยที่ผ่านมาแล้วก็เจอวิกฤตไปก็คืออย่างที่เรารู้นะพี่น้องภาคอีสานศรีสะเกษเอ่ยเนี่ยค่ะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของภัยสงครามนะตอนนั้น
0: ครับ
1: ทุกคนรู้หมดทุกคนต้องหนีออกจากไร่หมดที่เขาตุ้มตามกันระหว่างที่เขมรเราอะถูกไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็จะมีปัญหาที่ทุกคนทิ้งสวนไปในระหว่างที่เขากำลังชายท
0: ี
1: นี้ก็แต่พอมาเรื่องของผลผลิตหนึ่งดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมน้ำได้มากกว่าเดิมแต่ก็เสียไปอีกค่ะเพราะก่อนหน้าที่พี่เกียร์เข้าสักสี่ห้าวันเนี่ยเขาพายุลงพอดีก็สอยไปประมาณ300กว่าลูกแต่300กว่าลูกสวนครูจีสามารถขายได้กิโลละ60บาท
0: ไอที่ร่วงลงไปอะนะ
1: ใช่
0: ครับยังขายได้อีก
1: กิโลละ60บาทในขณะที่แปลงอื่นๆ5บาทค่ะพี่ช้างครูจีได้ขาย6บาทคนที่ซื้อไปแล้วพอไปบ่มสุกกลับมาบอกว่าเสียดายจังวันนั้นเอาน้อย
0: ครับ
1: อร่อยมากรสชาติหวานมันยังกลมกล่อมเนื้อเนียนละมุนเลยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแปลงนี้นะคะแล้วก็พอติดตามมาหลายแปลงเลยน้องกอนอย่างเงี้ยน้องกอนซึ่งติดตามแฟนเพจมานานแล้ว แล้วก็เป็นภรรยาฝรั่งด้วยนะสามีเขาเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันแล้วก็ทุกปีทุกปีสามีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนเขาก็เล่าเราแบบนี้เนาะ
0: ซั
1: พพอร์ตเวลาดูแลสวนสามีซัพพอร์ตปีนึงประมาณสัก 3-4 แสนในค่าใช้จ่ายแต่ผลผลิตไม่เคยได้เลยได้มากสุดคือ5ตัน
0: ซึ่งจะเป็นแบบนั้น 3-4 แสนนั้นเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องทำสวน
1: ใช่ เขาบอกว่าลงทุนไป 3-4 แสนบางทีขายได้5แสน4แสนแล้วยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าแรงงานหรืออะไรเงี้ยก็เท่ากับเหมือนขาดทุนเนาะสามีเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเขาจะไม่ลงทุนให้แล้วนะ
0: ต้องทำแล้ว
1: เขาก็เลยเขาก็เลยแบบตกใจหายังไงดีเพื่อจะลดต้นทุนตัวเองก็เลยมาสั่งซื้อปุ๋ยแบ็คแคทไปทำใบมาจนถึงเนี้ยจะตัดเก็บวันอาทิตย์วันจันทร์เนี้ยค่ะน้องช้าง
0: วันจันทร์ที่22
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรป่ะพอไปดูปุ๊บน้องช้างเชื่อไหมว่าลูกทรงมันไซส์เดียวกันหมดทั้งแปลงเลย
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาพี่เชื่อไหมว่าที่หนูทำผลผลิตได้ขายปีหนึ่ง 4-5 แสนนั้นอะที่หนูลงทุนไป 3-4 แสนต่อปีอะหนูได้แต่ไอเคไออะไรนะไอเคไอโคงมาเป็นลูกเคลูกโคงมันเลยลูกโบ้เคโคงน้ำไม่เคยสวยแล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงเนาะที่จะทำทุเรียนให้สวยเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนทางภาคตะวันออกภาคใต้บ้างทำยังไงเนาะแต่ปีนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้ลดต้นทุนเพราะสามีไม่มารับผิดชอบแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อปุ๋ยแบ็คแคทพี่เกียร์งงมากพี่ช้างเพราะเท่าที่เราจัดรายการมาทุกคนจะไม่กล้าลงทุนปุ๋ยแบ็คแคทใช่ไหม
0: ใช่เพราะเราบอกว่าแพง
1: แต่พอแปลงนี้เขาพูดว่ามันต้องเป็นวิธีที่เขาลองไปคำนวณเขาบอกว่าเขาคำนวณด้วยตัวอื่นที่เขาต้องใช้อะไรบ้างแล้วเขาฉีดกี่ถังแล้วเขาก็คิดว่าแบ็คแคทเขาบอกตัวเดียวจบเขาก็จะวางใจว่าตัวเดียวจบ
0: นะเขาเชื่อ
1: คำนวณเสร็จเชื่อไหมว่าปีนี้เขาลงทุนแค่ 150,000 บาท
0: โอ้โห
1: ที่ทาง 150,000 บาทผลผลิตบนต้นมี10กว่าตันค่ะพี่จาง
0: ครับนี่
1: จากที่ผ่านมาได้แค่5ตันสูงสุด
0: แล้วลงทุน 3-4 แสน
1: ใช่แล้วปีนี้เขาบอกเขาเสียเงินแค่แสนห้านี่รวมปุ๋ยยารวมแบ็คแคททุกอย่างแล้วคือแสนห้า
0: ครับ
1: แล้วเขาเหมาแล้วตอนนี้เอาทุกลูกไม่คัดเลยลูกเล็กลูกใหญ่ไม่คัดอะไรเลยถ้าเจอหนอนก็จะไม่คัด105บาท
0: ครับ
1: พี่ช้าง10กว่าตัน10ตันคุณก็ได้ล้านกว่าแล้ว
0: ลงทุนแค่แสน
1: ใช่แล้วเขาบอกเป็นปีที่เขาทำแล้วเขาได้เงินล้านดีเจียเขาดีใจมากแล้วที่สำคัญสามีซื้อที่พ่อไม่เลยค่ะคุณ
0: ได้ปลูกทุเรียนอีกเลยครับ
1: ปลูกทุเรียนอีกเพราะเขาบอกนี่คือ the way success ค่ะเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จของยูแล้วเขาเลยไว้ใจซื้อเพิ่มให้อีก10ไร่คุณ
0: นี
1: ่นะแล้วก็บอกพี่เห็นไหมนะแปลงนั้นนะเป็นที่ดินของหนูแล้วนะสามีให้ลงทุนเพิ่มแล้วขอบคุณแบ็คแคทมากๆเขาพูดอย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ดีใจไหมล่ะมันเป็นความปลื้มใจเน
0: า
1: ะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าไม่เจอแบ็คแคทเนี่ยนอกจากสามีจะไม่ให้เงินลงทุนแล้วสามีอาจจะเลิกนะผมว่าเนี่ย
1: แล้วพี่เกดได้คุยสามีเขาด้วยเขาก็แบบโอ้ very good เลยเน
0: า
1: ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะให้สามีเขามาสัมภาษณ์กับพี่ด้วยว่าเนี่ยคือพอเขาตัดผลผลิตเสร็จนะคะแล้วเขาได้จำนวนเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าเขาคาดหวังแค่10ตันแต่เขานับเลยนะเขาติดแท็กทุกต้นค่ะพี่ช้างต้นนี้ผลผลิตมีกี่ลูกกี่ลูกแล้วก็วันนั้นมันร่วงลงมา1ลูกวันที่พี่เดินนะพี่ก็เป็นบุญมากเลยไปเดินภูเขาไฟทุกแปลงแล้วทุเรียนร่วงทุกแปลงเลย
0: ได
1: ้กินแล้วน้องบุ๊เราก็เดินถ่ายภาพได้ทุเรียนมาทุกรอบไม่ว่าไปแปลงไหนไม่รู้มันไปตัดเขามาหรือว่ามันล่วงเกินพี่เกียร์ก็เริ่มไม่แน่ใจพี่เกียร์ก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วสุดท้ายพี่ช้างเราแกะกินปุ๊บนะมันอร่อยมากเหมือนสวนครูจีนะเนื้อจะเนียนเนื้อจะเหนียวนะคะแล้วก็เป็นแบบเนื้อแบบละมุนครีมมี่รสชาติหวานมันกลมกล่อมเขาบอกพี่รู้ไหมเนี่ยหนูซื้อปุ๋ยมา25กิโลหนูใส่ได้แค่ครึ่งกระสอบเองนะ
0: นี
1: ่ใส่ปุ๋ยหวานที่มันเป็น10 13 13 21แต่เขาใช้13 24เขาบอกเขาซื้อมา1กระสอบ25กิโลใช้ไปได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นพี
0: ่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อแล้วก็เขามีความตื่นเต้นแล้วดีใจแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยอยากเจอคุณเคลียร์มากอยากเจอมากแล้วหนูทักหาพี่สองรอบแล้วไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาสวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยมาดูสวนหนูหน่อยช่วยมาดูสวนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเจอกันก็เป็นความสุขนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกแปลงเลยที่ตัดสินใจแล้วก็ใช้เราอย่างต่อเนื่องนะแล้วบอกแบบนี้คือไม่ไปไหนแล้วก็ต้นทุนมันลดจริงๆสิ่งสำคัญสุดคือต้นสมบูรณ์มากพี่ช้างใบสวยมากไม่มีโรคด้วย
0: ผลผลิตต้นดกนะ
1: ดกค่ะดกค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เดินทางไกลมากใช้เวลา2วันกว่าจะถึงพื้นที่นะคะท่านฟังออกจากนครศรีธรรมราชแต่เช้าเลยแล้วก็ไปถึงค่ำของอีกวันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มถึงแม้ว่ามีไม่กี่แปลงที่เราอยากจะให้เขาทำสวนแบบปลอดเคมีนะคะก็คุ้มค่ะคุ้มค่าเหนื่อยกับการเดินทางเขาไม่ได้ใช้เราเป็นแสนนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เขาใช้เราหลักหมื่นในหนึ่งฤดูกาลของเขาอะแล้วก็เราเห็นเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆแล้วก็พลิกชีวิตในการทำงานของเขาไปเยอะแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นมันก็เริ่มที่จะแบบเอ้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คนที่ใช้เท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยกับยาเชื้อราแบคแคทวันมันดีมากพี่จางดีจริงๆดีแบบตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ
0: ครับ
1: คือทักทายพี่ธวัชชามทองด้วยนะคะบอกสวัสดีครับน้องช้างสวัสดีครับคุณเกียร
0: ์สวัสดีครับ
1: ป้าพึ่งก็บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองด้วยนะคะทั้งหล่อและสวยน่ารักนะคะทักทายคุณลุงก้านคุณสมก้านยมเมือง
0: ครับครับได้ยินเสียงเจ้าๆอยู่นะครับตอนนี้ใครที่สั่งทุเรียนไว้แล้วก็ใครที่ไม่ได้สั่งดีกว่าคนที่สั่งนี่เดี๋ยวรอได้กินแน่นอนนะครับได้สัมผัสว่าที่เกียร์บอกมาว่ามันอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้นะฮะเราจะได้กินด้วยตัวเองด้วยปากของคุณเองนะครับ
1: แต่จริงๆนะพี่ช้างก็มีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้พี่ช้างเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเราตั้งใจจะหาทุเรียนภูเขาไฟมาส่งต่อพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าเราต้องไปขนมาเองแล้วก็ให้มาเห็นลูกแล้วก็ซื้อกัน
0: ครับ
1: นั่นคือเป้าหมายเราตั้งแต่แรกแต่มันก็คือทำไม่ได้คือพี่เกียร์ก็ไม่รู้จะเอารั้วไหนมาขนแล้วก็ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพอเข้าไปสวนโคจีปุ๊บมันมีทุเรียนลูกร่วงลงมาพอมาแกะแล้วโอ้ยเนื้ออร่อยไอ้ดอกแรกมันได้แล้วนะพอดอกแรกได้ปุ๊บเนี่ยพี่สาวโคจีเองก็ตัดไม่เป็นดูผลยังไม่เป็นก็เพิ่งมีประสบการณ์การทำสวนปีที่สองเองพี่เกียร์ก็เลยไปชวนพ่อสูงแม่ไข่แต่มาช่วยดูให้หน่อยพ่อสูงนี่เป็นประธานทุเรียนชมรมทุเรียนแปลงใหญ่นะคะแล้วก็เข้ามาดูให้ก็บอกโอ้ยมันตัดได้แล้วคุณเจี๊ยเราก็ให้เขาตัดเลยทีนี้พอตัดมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องช่วยถูกไหมคะเพราะว่าเจ้าของแปลงปูจีเองเนี่ยยังอยู่อังกฤษยังไม่กลับใช่ทีนี้ก็เลยไลฟ์สดขายกันค่ะมันเหนื่อยมากสำหรับเจี๊ยเพราะพี่เจี๊ยไม่ได้เป็นอินฟูในการขายออนไลน์ถูกไหมคะ
0: ครับทั้งหมด
1: 148ลูกก็ประมาณเกือบ400กิโล
0: แต่ก็ขายหมดภายใน2วัน
1: 2วัน
0: คือเราไม่ขอบตะกร้าไงเราขายเหมือนขายแม่ค้าขายในตลาดแต่ที่เลือกลูกเองแล้วช่างตะกร้าทีนึงอะไรเงี้ยขึ้นไปช่างทีนึง
1: ใช
0: ่มันไม่เหมือนกับปักตะกร้าแป๊บเดียวหมดอะไรอย่างงี
1: ้เออคือเราไม่เหมือนน้องพิมพ์รีบพายหรือใครที่เขาขายกันออนไลน์ที่ก็มีคนติดตามกันเป็นแสนแสนล้านล้านอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถจริงให้ใครที่อยากกินทุเรียนเจอเรา ก็คือขายเพื่อนๆใน Facebook เท่านั้นนะมี Facebook น้องช้าง Facebook พี่เกียร์แล้วก็ขายแค่นั้น
0: เพราะว่าหมด
1: ใช่ๆแล้วก็ถามว่าจะไปเอาต่อไม่ไม่ไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นอาชีพ
0: ครับแต่อยาก
1: แบ่งให้ทุกคนได้สัมผัสเออเราแค่แบบว่าไหนพูดกันไปแล้วจะได้รู้ว่าทำพี่เกียร์แบบพูดกันไปแล้วออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวรอนะทุเรียนภูเขาไฟกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดไปแล้วก็ต้องทำพอทำออกมาแล้วก็ถือว่าทุกคนได้รับของแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนของถึงมือแล้วแหละวันเสาร์นี่คือยังไงทุกคนต้องได้ของ
0: ถึงแล้วจากข้าวขาหมูน้องอส่งรูปมาให้ดูแล้วว่าได้รับแล้ว
1: บอกน้องอด้วยว่ารอเพาะนะคะอย่าเพิ่งรีบแกะอย่าเพิ่งรีบแกะแต่ตัดแกะมานะจ๊ะทุกคนแต่อาจจะต้องใช้เวลาสัก2วัน3วันไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนขอให้ คาะขอให้ดมขอให้คือต้องเทสไม่ใช่อยู่ๆของถึงเจาะเลยนะเดี๋ยวมันอ่อนเกียร์ไม่รับผิดชอบนะเกียร์จะรับผิดชอบเฉพาะว่าแกะมาแล้วไส้มันล้มแกะมาแล้วมีเนื้อเป็นอะไรนะเป็นเตาเผาแต่ทุกลูกที่เกียร์แกะมาเนี่ยไม่เจอเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครบังเอิญเจอนะคะหรือว่าเป็นท็อปเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบังเอิญคุณเจอคุณเคลมได้เลยถ่ายรูปมาส่งมาได้เลยค่ะเพราะยังมีลูกลุ้นต่อไปอยู
0: ่อ
1: ันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราอยากให้ทุกคนกินแบบมีคุณภาพเชื่อไหมว่าพี่เกียร์เจอเนี่ยซื้อหน้าสวนแปลงอื่นอ่ะ150 บาทพี่ช้างกิโลละ
0: ครับ
1: เนื้อมันหวานโดดมากหวานแสบอกแต่พอกินแปลงเนี้ยมันชุ่มมันละมุนมันกลมกล่อมและพี่เกียร์เชื่อว่าทุกแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ว่าคุณปลูกพื้นที่ไหนคุณจะได้รสชาติผลไม้คุณดีกว่าเดิมแตกต่างกว่าเดิมที่เคยทำมาแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของอาหารที่เข้าไปเติมเต็มให้ลูกดังนั้นเราบอกว่าคู่ละเช่นก็คือมีตัวปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันคู่ละ 3,420 บาทถ้าคุณฉีดครั้งหนึ่ง5ถังถังละ200ลิตรคือถังละ 1,000 ลิตรคุณซื้อทีละรอบก็ได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณฉีดครั้งหนึ่งอ่ะ10 ถังถังละ 1,000 เท่ากับ 10,000 ลิตรเนี่ยคุณก็ต้องซื้อเป็นลังมันจะทำให้คุณประหยัดเงินไปตั้ง 9,600 บาทนะอย่าลองเปิดใจแค่ครั้งเดียวคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณจะเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะท่านผู้ฟังคุณต้องใช้กับเรา1ฤดูกาลแล้วคุณจะได้เห็นผลอย่างสวนน้องกรสวนครูจีสวนของน้องน้ำน้องแป้งนะสวนแม่อาแม่พรพ่ออารมณ์สวนแม่เขียวสวนน้องหนุ่มนะสวนพี่ติ๊กสวนรองนารินสวนเจอีสวนเจ๊ปิ๋วสวนพี่เอคือทุกสวนที่เขาใช้แล้วเขายิ่งใช้ต่อเนื่องกันไปทุกปีคุณก็จะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันให้กับต้นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยถอยออกจากเคมีได้มากขึ้นเหมือนสวนของครูจีค่ะพี่จาง
0: ครับแต่ก็ย้ำกับคุณผู้ฟังนะว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับทุเรียนได้อย่างเดียวนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราบแบล็คแคทวันสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณจะปลูกพืชทำสวนอะไรก็ตามแต่ครับสามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้ได้หมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยแบล็คแคทจ้า 1,980 บาทยาราบแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตร 1,540 บาทสนใจติดต่อได้ที่คุณเคียร์แบล็คแคท063-459-6931
1: 0639
0: ฮะ
1: 6939
0: เอาใหม่สิ063-459-6939
1: 0931มาจากไหน
0: กำลังนั่งดูหน้าปัดวิทยุ101กับ102จุดโทโยของ
1: คุณอะไรเนี่ยห่างกันเต็บเลิมกันเลยนะ
0: เออ063-459-6939นะครับสามารถจะโทรมาที่คุณเกียร์นะครับได้เลยและย้ำนะว่าคุณเกียร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนขายปุ๋ยนะฮะแต่เราคือเจ้าของบริษัทเราคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เราคือเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันครับ
1: ค่ะพี่ศรีวิไลหัวเราะห้าห้าดีเจช้างใจลอยค่ะ
0: นี่พี่สิวิไลนี่ก็ฟังไวมากเลยนะ
1: พี่สิวิไลบอกว่าดูน้องเกียร์ไลฟ์สดขายทุเรียนทุกวันเชื่อไหมว่าบรรยากาศการไลฟ์สดขายทุเรียนที่นี่นะก็จะมีนักดนตรีกิตติมศักดิ์ที่เราเรียนเชิญมาจากประจวบคีรีขันธ์พี่นุ
0: ครับ
1: คุณพานุวัฒน์นะมาเล่นโฟกซองไปด้วยเราก็เต้นกันขาควิดเลยพี่ถ้าใครได้มีโอกาสเดินนะเต้นกันขาควิด
0: สรุปว่าไม่ได้เหนื่อยกับขายทุเรียนหรอกเหนื่อยกับเต้น
1: ตอนแรกมันยังเรียกแขกไงแล้วก็แบบตลกมากเลยฉันจะขายยังไงเนี่ยทุเรียนนี้แล้วเป็นความทุกข์มากเลยนะว่าจะทำยังไงถึงจะขายให้เขาได้ทำยังไงมันก็คิดนะมันก็เครียดมากแล้วก็แบกภาระเอาไว้เนาะสะเกือบ400กิโลอ่ะพี่ช้างแล้วก็แบบก็เราไปยังไงดีให้ถูกโอแต่ที่นี่ต้องขออนุญาตชมไปรษณีย์ค่ะท่านผู้ฟังนะหัวหน้าไปรษณีย์บ้านที่ขุนหาญอำเภอขุนหาญเนี่ยน่ารักนะพี่เกียร์นี่นะพอได้ทุเรียนมาตอน5 โมงเย็นแล้วก็เดินออกทางไปเดินทางไปหากล่องไปยังไงล่ะทั้งอำเภอเขาปิดหมดแล้วอ่ะ6 โมงอ่ะพี่ช้างร้านค้าปิดหมดเลยท่านผู้ฟังค่ะ ก็ขับรถเย็นแล้วเดี๋ยวจะเอายังไงกลัวผลไม้มันสุกเกินไปจะไปถึงผู้บริโภคไปทางยังไงดีเขาจะได้กินของอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เวียนไปเวียนมาเห็นสำนักงานไปรษณีย์ยังเปิดไฟกันอยู
0: ่
1: พี่เกียร์ก็เข้าหลังร้านกันเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับ
1: ไปถึงก็สวัสดีค่ะขออภัยนะคะ คุยตามภาษาเราเห็นกล่องเรียงรายอยู่ขอซื้อกล่องเลยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าเงินยังเข้าระบบไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบปิดแล้วเกียบอกแล้วเชื่อใจไหมก็ถ่ายรูปกันนะว่าฉันเอาไปแล้วไปพักตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็รุ่งเช้านะคะตามมารับสินค้าให้เราด้วย
0: ไปรับถึงที
1: ่ไปรับถึงที
0: ่
1: น
0: ี
1: ่แหละคือบริการที่ดีมากๆใช่ไหมฟังแล้วเขาเวลคัมมากเขายินดีต้อนรับแล้วก็เขาบอกพี่เกียว่าพี่เกียก็ไม่ใช่แม่ค้าขายทุเรียนนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็บอกว่าคุณเพิ่งตัดใช่ไหมครับคุณอย่าเพิ่งปิดกล่องเพราะเดี๋ยวทุเรียนมันต้องเกิดการคายน้ำ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกล่องจะเปียกให้เปิดตั้งไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก่อนเวลาที่ไปรษณีย์จะไปรับคุณค่อยปิดกล่องเขาแนะนำเสร็จสับเพราะพี่เกียก็ไม่มีประสบการณ์แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้เรียนรู้เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะได้ทำส้มได้เพราะว่าสวนส้มของตัวเองถ้าจะเกิดขึ้นมาเราก็จำเป็นต้องขายออนไลน์ถูกไหมคะทุเรียนคุณพี่เนี่ยอาจจะขายออนไลน์ไม่ได้หรอกด้วยน่าจะเพราะเราคาดหวังว่าเราจะได้ประมาณ60-70-100ตันต่อรอบ
0: ครับ
1: เราก็คงไม่ต้องขายออนไลน์อันนั้นคงให้กับลงเขาทำงาน
0: เนี่ยเราขายได้ทั้งปี
1: นะคะส่วนใช่แล้วก็ดูกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่มันก็เป็นประสบการณ์นะคะในการทำงานก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคุณนพมาศตัวแทนของเราที
0: ่
1: มาจากประจวบนะคะน้องโอโน่นะคะแล้วก็น้องมอนตัวแทนจากทางสปป.ลาวทีมงานของพี่เกียร์น้องอำน้องอุนะคะแล้วก็พี่ช้างขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดแชร์ที่สีวิไลบ้างอะไรบ้างที่ช่วยกันกดแชร์ให้นะพี่ช้างเนาะก็ถือว่ารับภาระมาเสร็จได้ขายเกลี้ยงแต่ใช้เวลา2วันขึ้นไลฟ์ไป3รอบพี่จัง
0: นี่พี่ศิวิไลบอกว่าวันนี้พี่ซื้อวิทยุเครื่องใหม่มาค่ะเพื่อจะเปิดฟังน้องทั้งสองค่ะ
1: ขอให้เองๆนะพี่ศิวิไล
0: เก็บให้ดีจะได้ข่าวว่านครฝนกำลังจะตกนะมีฟ้าหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะที่นี่ก็เมฆก็ตั้งครึ้มอยู่นะคะก
0: ็
1: ถ้าตกก็ดีเห็นลุงตุ้ยบอกว่าฝนไม่ตก2วันแล้วสำหรับที่เพชรบูรณ์นะคะแต่เมื่อคืนพี่เกียร์เดินทางข้ามเขามาที่จังหวัดชัยภูมิค่อนข้างจะตกหนักนะเมื่อคืน
0: ครับ
1: ก็เดินทางก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเรียนรู้ระหว่างทางนะคะการตัดสินใจการเห็นสภาวะอากาศแต่ละพื้นที่การได้เจอพี่น้องภาคเกษตรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากๆสำหรับส่วนที่เขาตัดสินใจแล้วก็เสียดายนิดเดียวพี่ช้างจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นเราคุยกับคุณพศไร่สวนยุทธศาสตร์อะค่ะบ้านไร่ยุทธศาสตร
0: ์ครับ
1: คุณรู้ไหมเขานัดเราใช่ไหมคะว่ามาเลยยินดีต้อนรับใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พอดิฉันมาถึงศรีสะเกษปุ๊บเธอหนี
0: ไปไหน
1: ออกจากพื้นที่งั้นเลยกลัวคุณเกียร์จะเอามาออกอากาศ
0: อะไรหนีเลย
1: หนีเลยจ้าก็เลยไม่ได้เข้าบ้านไรยุทธศาสตร
0: ์ครับ
1: ไม่ได้เข้าบ้านสวนหม้อน้ำไม่ได้เข้าอีกหลายแปลงมากๆค่ะ
0: ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเวียดเรียนกันไปเยี่ยมเยียนกันใหม
1: ่ค่อยว่ากันอีกที
0: แต่ตอนนี้เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่สองนะอย่าลืม
1: ชั่วโมงที่สอง
0: ปุ๋ยแบล็กแคทยารามแบล็กแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็กแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939เดี๋ยวช่วง
1: นี้ก็แอดไลน์มาได้ด้วย
0: ได้ครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์ธนรบด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: จ้าเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับตอนนี้ส่งกลับไปที่สถานีครับ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรคข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเกินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกที่

0: บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดิรามะมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะซิดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิ

0: ัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับหุยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับคุณเกียร์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สวนปาล์มจ้า
1: สวนปาล์มไหนคะเนี่ย
0: เป็นสวนปาล์มของน้องแตงแล้วก็น้องน้ำนะครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้โดนหลอกให้มานะครับ
1: ท่านเจ้าชมนัทพันธ์ค่ะดีใจเหลือเกินดีใจช้างหลงเต้น
0: ถ้าไปสวนทุเรียนนี่จะไม่คิดว่าโดนหลอกเพราะเป็นสามารถกินได้แต่สวนปาล์มนี่กินลูกปาล์มนะครับ
1: ตอนนี้พี่เกียร์กำลังนั่งกินทุเรียนคูจีอยู
0: ่นะตอนนี้เดี๋ยวน้องแตงกับน้องน้ำเราเสียบน้องแตงก่อนละกันนะสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้ง
3: สวัสดีครับวันนี้ดีเจช้างมาช่วยมาดู
0: มาช่วยแทงปาล์มจะไปขายแล้วก็คืนนี้จะไปร้านอะไรนะ
1: ไปพระปลาไปพระปลา
0: ไปพระปลาไม่เคยไปครับเขาบอก
1: แทงปาล์มส่วนนั้นไปพระปลาเหรอ
0: ใช่
1: ใช่
0: เมื่อกี้นี่ได้มากี่พันแล้ว
1: เมื่อกี้ได้ไป 4,000 กว่าบาทแล
0: ้
1: ว
0: อันนี้คือยา
1: ส่วนปาล์มเนี่ยนะ
0: เนื้อพี่เกียร์มันจะมีสวนปาล์มแล้วก็ติดกับสวนปาล์มที่เป็นสวนยางพารา
1: ใช่
0: ตัวปาล์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10 ไร่
0: 10 ไร่
1: แล้วก็

0: ยางสวนยาง12ไร่นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาตัดยางไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ไปมื้อนึง
1: 10,000
0: บาทเฮ้ยได้เป็น10,000แล้วอ๋อไปกับลูกน้องคนละครึ่ง
1: อ๋อนี่เขาแบ่งครึ่งกันเหรอ
0: ใช่
1: แล้วทั้งสองแปลงนี้ใช้ปุ๋ยแบคแท็กนะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: เอาเป็นแปลงไปก่อนพี่ช้างอยากพูดถึงแปลงไหนให้ถามก่อน
0: เอาปลา
1: ก่อน
0: ปลาอายุเท่าไหร่มาใกล้ๆเจ้าของสวนด้วยนะฮะคู่ไปเล่นอยู่ห้างกันประมาณโลนึง ตอนนี้ตะโกนกันอยู่ทั้งสวนนะครับทั้ง
1: คู่ไปใกล้ๆกันทำเหมือนคุณปลาก่อนไปได
0: ้นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพี่
2: ส่วนปาล์มมีทั้งหมด10ไร่ค่ะ
0: ครับ
2: ปาล์ม3ปีแล้วก็มีปาล์มประมาณ7ปีอยู่สัก20ต้น
0: อันนี้ใช้แบ็คแคทมากี่รอบแล้วครับ
2: พี่ติดไปประมาณ5รอบค่ะ
0: ประมาณ5รอบติดยังไงครับวิธีใช้ผมเท่าไหร่ติดกี่วันครั้ง
2: ปุ๋ยแบ็คแคท1ชุดกับยาเชื้อราแบ็คแคท1ขวด
0: ใช่มั้ยเชื้อจากสยาราครับทำไมต้องใส่ยาราด้วยครับพี่กีอ่ะ
1: มันถ้าพอใส่ยาเชื้อราเวลาหน้าฝนเม็ดมันจะไม่ร่วงไงพี่ช้าง
2: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าถ้าเราไม่ใส่เน
0: า
2: ะมันมีตัวอย่าง
0: นะใช่นี่นะก็ใช้คู่กันเลยครับ
1: คุณลองชิมดิคุณลองชิมดิ
2: จะไปหาลูกสุกมาให้ชิมก่อนเหลือง
0: ชิมอะไรล่ะชิมเหลืองเดี๋ยวพอไปสวนยางต้องกินขี้ยางเหรอนะครับก่อนใช้เป็นยังไงสวนปาล
2: ์มใบเหลืองค่ะใบเหลืองแล้วก็โคนมันยังไม่ได้ตั้งขนาดนี้นะคะต้นเล็กแล้วก็ทางเหลืองแล้วก็มันจะไม่เสร็จอะไรนะแทงช่อดอกอ่ะมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นช่อดอก
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้คือช่อดอกแล้วเดี๋ยวไปดูต้นดกๆนะต้น
0: ดกเกือบทุกต้น
2: ใช่
0: นะฮะ
2: คือไปนั้นนะคะ
0: ใช่นะครับซึ่งเราเริ่มเห็นผลตอนใช้มากี่ครั้งครับเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง
2: ประมาณ2-3ครั้ง
0: 2
2: ครั้งใช่ถ้าเหมือน2-3ครั้งแรกอ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าใบมันจะเขียว
0: ครับ
2: แล้วก็พุ่มใหญ
0: ่
2: แต่ว่าลูกอ่ะเราจะเห็นแบบว่าลูกหรือว่าช่อดอกที่เราเห็นชัดเจนก็คือรอบที่4กับ5
0: ครับ
2: เนี่ยรอบที่5เนี่ยค่ะที
0: ่มีขาดคอบ้างมั้ยครับ
2: มีบ้างตอนแรกมีบ้างแต่ว่าตอนแรกก็คือฉีดไงตอนแรกก็คือฉีดด้วยตลอด
0: ครับน้ำหนักดี
1: ได้น้ำหนักดีมากขึ้นไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะ
3: เพิ่มมาทีละ50
0: ทีละ50
2: กิโล50กิโล
1: พยายามสิบไล่เพิ่มทีละ50ตันเดี๋ยวเขาดังกันทั้งประเทศจ
0: ้าเพิ่มมาทีละ50กิโล
2: ค่ะ
0: ครับตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยตาม
2: 8 บาท
0: อุ้ยหน้าฉีดอีกแล้วพอเรา8บาทแล้วหน้าฉีดละเออนะครับนี่คือในส่วนของปาล์มน้ำมันพี่เกียร์มีอะไรถามเพิ่มเติมในส่วนของปาล์มน้ำมันบ้าง
1: คือปาล์มน้ำมันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาสงสัยนะเพราะพฤติกรรมการทำปาล์มของเรามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ติดอาหารทางใบกันทีนี้น้องแปลงน้องน้ำเนี่ยตัดสินใจมาฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันในปาล์มนอกจากปาล์มที่เหลืองมันเขียวขึ้นดีขึ้นประโยชน์จากการฉีดพ่นอยากให้น้องน้ำกับน้องแตงพูดถึงท่านให้ท่านผู้ฟังที่ทำสวนปาล์มให้ได้ยินนิดนึงว่าพอฉีดไปเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกิดขึ้นในสวนเราบ้าง
0: ครับ
2: ก็เหมือนที่พูดไปตั้งแต่ทีแรกคือตอนที่มาซื้อคือยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ปาล์มโคนปาล์มมันเล็กใช่ไหมแล้วก็ใบมันเหลือง
3: ๆพอขวดมันแค่ก็พอขวด
0: ครับ
3: แล้วพอเรามาฉีด2-3เริ่มขยายขึ้นมันไม่เหมือนคอขวดตั้งแต่ที่เรามาแรก
0: ครับ
2: เพราะตอนนั้นมันติดหน้าเล้งด้วยไงมันหน้าเล้งด้วยแล้วเราคิดว่าจะหาวิธียังไงมาช่วยช่วงเล้งให้ปาล์มแบบว่ายังแทงช่อดอกได้แล้วก็ปาล์มมันไม่ตายไม่เหลืองเลยแบบนี้แหละก็เลยเอาแบ็คแคทมาฉีดดีกว่าแบ็คแคทมาฉีดดีกว่า
0: ทำได้ใช่ใช
2: ่ช่วยตรงเล้งด้วยไงก็ได้ผลไปเลย
0: กี่วันครั้งนะเราฉีดเดือนละครั้งเดียวเอง
2: ไม่มีเวลา
1: ฉีดแค่เดือนละ1ครั้งยังเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบนี้เลย
0: แล้วพ่น50ทุกครั้งนะคุณเกีย
2: ร์เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนกุมภาเลยค่ะตอนนั้นคือฝนทิ้งช่วงแล้ว
0: ครับ
2: ตอนนั้น
0: ตอนเดือนกุมภานี่ตัดทีนึงได้เท่าไหร
2: ่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาพอดีนะ450
0: ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: ก็500กว่า
0: 500อ๋อ แล้ว8บาทซะด้วยครับตอนนี้
1: 8บาทโอ้นี่แหละข้อดีแล้วก็ทลายไข่เริ่มขึ้นแล้วหรือยังตอนนี
4: ้เต็มคอแล้ว
2: เต็มคอ
0: เต็มคอ
2: ต้นนึงประมาณ 6-7 ทลายอ่ะนะ
0: ครับ
2: ที่เราว้าว6-7ทลายค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทลายใหญ่กว่าเดิมมากมั้ยคะ
2: มันก็มากอยู่นะคะ
0: ลูกก็ขยายขึ้น
1: เม็ดมันเต่งมันตึงเราบอกว่าคนที่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปฉีดพ่นกับปาล์มจะได้ลูกปาล์มที่ใหญ่ขึ้นเต่งขึ้นนะคะขนแน่นสั้นแล้วก็ลูกดกเต็มคอน้องน้ำน้องแปลงได้แบบนั้นไหม
2: ได้ได้ครับพี
1: ่ค่ะ
2: ได้เนี่ย
1: อันนี้ดีเจทั้งเห็นกับตาเองแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นี่จากตอนนี้คือทลายปาล์มนี่รอบโคนเลยจากคุณเกียร
1: ์
0: นะฮะ
2: นี่สวย
0: อยู่รอบโคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ในเพจนะครับได้ติดตามกันนะครับหลังจากนี้
1: ก็คือต้นตาลตอนนี้ทลายเต็มคอและรอบแล้ว
0: ใช
1: ่โอ้เป็นเรื่องดีจังเลยเขาเนี่ยเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับทุเรียน
0: ใช่ครับ
1: สำเร็จทุเรียนมาแล้วก็มาต่อด้วยอะไรก่อนปาล์มกับยางเนี่ยอะไรก่อน
2: ยางก่อนค่ะยางก่อน
1: ยางพาราก่อน
2: ใช่ยางพาราก่อนแล้วปาล์มนี่มาทีหลังเลยเพราะว่าเพิ่งสร้าง
1: เพิ่งสร้างสวนปาล์ม
0: ครับ
1: มั่นใจในปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันขนาดไหนใช้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ค่อยมั่นใจ
2: มั่นใจ 100% พี่เกีย
0: ร์ใช้ทุกขวดที่มีแสดงว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พี่เกียร์ว่าดี
2: ขวดที่มีที่กำลังจะสร้างคือขวดมะนาวค
0: ่
2: ะ
0: นี
1: ่ทำไมถึงคิดจะทำมะนาว
2: มีตัวอย่างไงพี่เกียร์แถวนครนั่นไงของพี่เล็กนั่น
0: ตากร
1: ของพี่ตาก
2: รแล้วพอดีที่บ้านมันมีพื้นที่ว่างอยู่อะค่ะ
0: ครับ
2: ว่าน่าจะลงสักสี่ห้าไร
1: ่พื้นที่ว่างน่าจะลงสักสี่ห้าไร่แล้วก็คิดว่าในมะนาวก็จะปลูกมะนาวด้วยฉันใช้ปุ๋ยแบคแคทเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะคือปลูกทุกอย่างก็คือต้องฉีดแบคแคทนะคะที่ตอนนี
1: ้แล้วคุณไม่คิดว่าการใช้แบคแคทกับทุกสิ่งอย่างแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตคุณสิ้นเปลืองกับการซื้อแบคแคทหรอคะ
2: ไม่สิ้นเปลืองค่ะเพราะว่าซื้อทีละเยอะๆพี่แกซื้อทีละเยอะมันก็ต้นทุนมันก็ถูกลงไงคะ
1: ใช้
2: แบบ
1: บ้านนี้ก็ซื้อครั้งหนึ่งอ่ะก็คือสิบลังผลผลิตก็เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: คือตอนนี้ครับพี่เกียร์ครับหลายคนเนี่ยเขาดูก่อนว่าเขาปลูกอะไรแล้วก็เอาแบคแคปไปใช้แต่ผมฟังคุณน้ำกับคุณแตงเนี่ยคือเขามีแบคแคปแล้วก็แบคแคปใช้ต่ออะไรได้บ้างเขาจะปลูกสิ่งนั้นครับ
1: อย่างที่ปลูกคือแบคแคปหมดแล้วการคิดสวนทางกันนะพี่ชัน
0: หามาเพื่อจะได้ใช้แบคแคป
1: นี่หามาปลูกเพื่อได้ใช้แบคแคป
2: บ้านมีคนเอาไปฉีดกับพริกที่นก
0: อ่
2: ะหมูสวน
0: เป็นไงบ้างใช้กับพริกนี่แถวบ้านนี่มีลูกค้าเอาไปใช้กับพริก
1: ตอนแรกไปเมถั่วไหมคะ
0: ครับ
1: ไม่โดนละ70 บาทเพราะว่าแม่ค้ามาอึ๊บเป็นพริกได้90
0: โอ้เพิ่มไปเลยจาก70เป็น90พอได้เห็นหน้า
1: พริกยกอ
0: ่
1: ะเล็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเอาไปแค่ไปฉีด
0: ครับ
1: แม่ใจจาก70ได้90คนดีใจ
0: เห็นไหมเนี่ยใช้แบ็คแคทแล้วดียังไง
1: ใช่คือบ้านนี้ถ้าถามไปมีแต่ความรู้สึกว่าคนฟังอ่ะจะรู้สึกว่าจะอะไรนักหนาล่ะน้องแตงน้องน้ำจะใช้ทุกอย่างได้จริงๆเหรอ
5: เขาไม่เชื่อนะตอนแรกที่น้องแตงแนะนำก็เอาไว้ที่ว่าเหลือจากก้นถังอ่ะพี่แกจากเหลือจากไปฉีดทุเรียนอ่ะเขาลองเอาไปฉีดดูแก้ผล
1: ตอนแรกไม่เชื่อ
5: ใช
1: ่แต่นี่แหละแบ็คแคทเนี่ยบอกว่ามันดีกับทุกพืชจริงๆท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: ต้องตัดสินใจ
0: เราได้เดินมาจนถึงกระท่อมนะฮะยังไม่ท่อมในกระท่อมนะครับตอนนี
1: ้ต้องไปดูก่อน
0: แต่บรรยากาศดีมากแต่เรา
1: โอ้ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็ขอบใจน้องน้ำน้องแตงนะคะที่สามารถหลอกล่อดีเจช้างเข้าสวนได
0: ้อันนี้คุณเกียวโทรมาวางแผนหรือเปล่าครับเมื่อกี
1: ้ไม่
0: คุณเกียว
1: น้องแตงเขาเข้าใจ
5: จากเรื่อง
0: นี่เมื่อก่อนนี่คือเหลืองตอนนี้นี่เขียวไปหมดเลยครับพี่เกียร์ครับ
5: แต่มันก็ยังมีม
0: ันนะ
1: โอ้อะไรเขียวอะไรเขียว
0: ใบปาล์มจะใบปาล์ม
1: โอ้ทางปาล์ม
0: นี่มาดูลูกปาล์มที่เขาใบบนรถแล้วตอนนี้พร้อมจะไปขายนะฮะ
1: โอ้โหแล้วเป็นไงทลายที่อยู่บนรถเป็นไงบ้างพี่ช้าง
0: ได้ครับ ถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูนะ
1: ค่ะ
0: หนังทะลายใหญ
1: ่ทะลายเม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ใช่ไหม
0: เม็ดใหญ่สิยกไม่รอดหรอก
1: น้ำหนักทะลายหนึ่งสักกี่กิโลไหมสักกี่กิโลได้ลองไหมอย่าง
0: 4-5 กิโลพี่เกีย
1: ร์อันนี้เป็นปาล์ม3ปีนะคะท่านผู้ฟัง
0: ได้4-5 กิโลต่อทะลาย
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ของป้าเพิ่งก็บอกว่าปลูกได้8เดือนก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทีดอยู่นะคะสวยงามมากใบเขียวใบมันสวยค่ะ
0: ครับไปดูสวนยางพารากันต่อ
1: ยางพาราคุยกันก่อนจะไปดูที่สวนวันนี้ถือมีดกรีดยางมาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ได้ถือมาจ้ะ
1: โอ้น้องน้ำน้องแตงพลาดแล้ว
0: ใช้ปาก
1: เพราะว่าต้องให้พี่ช้างลองกรีดยางดูว่าหน้ายางนิ่มแค่ไหนอ
0: ันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไว้ไว้ไอ้ปาล์มเดี๋ยวคนเกี่ยวได้ไหม
6: ทำหมดแล
1: ้
6: ว
1: ไม่แล้วคนกรีดยางอยู่แถวนั้นหรือเปล่าล่ะ
6: ดูพี่เดี๋ยวจะให้ลอง
1: ก็คืออยากให้พี่ช้างกรีดกับมือเองพี่ช้างจะได้บอกคนอื่นได้ว่ามันนิ่มเพราะถ้าคนกรีดยางพูดอ่ะเราก็จะแบบไม่เชื่ออีกก็ต้องลงมือเอง
0: คุณเชียร์ครับผมเชื่อครับเพราะว่าถ้าคนอื่นกรีดเนี่ยเขาอาจจะได้น้ำยางสีขาวผมกรีดน้ำยางอาจจะสีแดง
1: เพราะอะไรเพราะเลือดคุณลงไปเหรอ
0: สีแดงเออ
1: เลือดคุณลงไปเหรอ
0: มันจะเป็นเลือดผมอะครับต้นยางนี่อายุเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วครับยางพารา
1: เ
0: ยอะแค่รอบเด
1: ีย
0: วเอง
1: จริงๆแล้วเขามีแปลงอื่นที่เขาฉีดยางอยู่พี่ช้าง
6: ยาง
0: ครับ
6: แล้วก็มันเริ่มขายเรื่องแล้วเชื่อว่ามันช่วยได้เร็วมันมีเวลาก็เริ่มออกเริ่มออก
0: เดี๋ยวนี้ต้องมาดูใหม
1: ่คือยางอ่ะแปลงนี้เป็นยางที่เขาซื้อต้นยางมาแล้วเป็นยางสายนึง
0: ครับ
6: เขา
1: ทีนี้เขาปรึกษาพี่เกียร์อย่างนี้ว่าพี่เกียร์แปลงเนี้ยแปลงได้ยางที่มันไต่นึ่งมาแปลงควรจะโค่นต้นแล้วทำอย่างอื่นไหมเกียร์ก็บอกขอเวลา5รอบช่วยแบ่งเวลามาฉีดพ่นดูหน่อยนะคะว่า5รอบจากแปลงที่มันกรีดแล้วน้ำยางไม่ไหลเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยจะไหลหรือเปล่าจริงๆเรามีพี่น้องที่ฟังกันอยู่ที่สกลนครอยู่นครพนมนะอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็อยู่อีกหลายจังหวัดที่ปลูกยางพาราเยอะมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะอยากให้พี่น้องสวนยางเนี่ยลองนะลองเปิดใจแล้วคุณจะได้ปริมาณน้ำยางที่มากขึ้นน้ำหนักได้มากขึ้น
6: ครับ
1: นะแล้วก็หน้ายางมันจะนิ่มค่ะ
0: รอบแรกได้ 6,000 ครับพี่เกียร์ครับ
6: นี่รอบที่2วันนี้ได้10,000
0: วันนี้ได้10,000จาก 6,000 เป็น 10,000 จ้าเพิ่มมา 4,000 บาทจ้า
1: 4,000 นั้นน่าจะได้เลี้ยงดีเจช้างที่ร้านพรับกานะคะแต่พี่เกียร์ขอถามก่อนว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะ
0: เออตอนราคา
1: การขายรอบนี้กับรอบที่แล้วอะ
6: 39 บาท
0: ครับ
6: บาทเด
0: ีย
6: วบาทน
0: ี้
6: นะ
0: ห่างกันแค่บาทเด
1: ีย
0: วจ
1: ้
0: ะ
1: ห่างกันแค่1.38 กับ39
0: ครับ
1: แสดงว่าน้ำหนักยางได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ยังขอส่งกำลังใจให้คนกรีดช่วยขีดให้เราหน่อย
0: นี่คุณน้ำบอกว่าเขาเพิ่งกรีดไปแค่10เช้าเองนะพี่เกียร์
1: ค่ะอ๋อ10เช้าได้มา10,000หรอ
0: ใช่
1: โอ้
6: ยื้อรีบขาย
0: อ๋อถ้าไว้นานจะโจรมากรีดให้ โดยแค่ไม่สามารถแก้โจรได
1: ้แต่แก้โจรได้นะจ๊ะ
0: ใช่
1: Black Cat นี่แก้โจรไม่ได้แต่แก้โจรได้จ้ะ
0: ครับ
1: อันนี้มั่นใจถ้าคุณเอาไปติดพ่นนะคะเพราะว่าผลผลิตคุณได้มากขึ้นทุกพืชแน่นอน
6: หญ้าก็ขึ้นไวลูกน้องบอก
1: ใช่ไงเล่นเหลืองหญ้าเหรอตาตัวเดียวคนอื่นไม่อันฉีด
6: มาสมบูรณ์ไง
0: คือฉีดโดนอะไรก็สมบูรณ์หมด
1: ก็คือหญ้าดีดินดีนะคะมันจะมีหญ้าที่ส่งเสริมให้ดินเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นพอดินมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นเขาเรียกว่าเกิดการออกซิเจนในดินอ่ะมันจะมากมันจะมีช่องว่างอ่ะให้ออกซิเจนเข้าไปเยอะรากก็จะทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ดินมันจะไม่เป็นกรดดินจะไม่แข็ง ทีนี้การดูดซึมอาหารก็เอาไปใช้งานได้ดีต้นไม้ก็เจริญเติบโตไม่เป็นโรคอันนี้มันคือมีข้อดีทั้งหมดมันไม่มีอะไรแล้วไม่ดีพยายามอย่างพี่เกียร์เนี่ยส่วนของพี่เกียร์เองพี่แกจะบอกลุงตุ้ยว่าขอร้องอย่าฉีดยาฆ่าหญ้าลุงตุ้ยต้องเพิ่มแรงให้แกนิดนึงในการที่จัดการหญ้าแต่แกไม่ได้ต้องการว่าวันเดียวทั้งแปลงคนจะต้องลงเปลี่ยนเก็บไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อย
7: ๆลูกน้อง
1: แล้ว
7: ดูนะ
1: บทว่า
7: จัดปลาอ่าวจัดสวนยางเสร็จแล้วสวนปลายังไม่เสร็จทีแต่ว่าสวนปลาสวนยางขึ้นมาอีกแล้ว
1: บางครั้งมันก็ไม่ต้องตัดให้ลงเกียนทุกรอบไปไหมใส่รองเท้าบอกเขาหน่อย
0: ครับ
7: มันต้องตัดเนี่ยไม่ตัดไม่ได้หูเยอะ
1: อ๋อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะทุกท่านว่าในปุ๋ยของเราเนี่ยเราเติมเอาธาตุอาหารที่พืชต้องการมาใส่เอาไว้ให้ครบหมดเลยแล้วก็มีแบบปริมาณเพียงพอที่พืชต้องการในแต่ละรอบคุณไม่ต้องกังวลว่าใช้ปุ๋ยเราแล้วต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มมาเติมอีกไหมไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: นะคะอืมพอจะกรีดยางกันเหรอ
0: ตอนนี้ฝนเริ่มลงจ้ะเราต้องไปจากตรงนี้แล้ว
1: อ๋อ
0: เพราะว่าปลาต้องเอาไปขายที่ลานจ้ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเอาปลาไปลานเท
0: ปลาไปแลกเป็นตังค์แล้วตังค์ไปจ่ายให้ร้านอาหารในเมืองชายา
1: ครบครบองค์ประชุมนะคะวันนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องไป
0: พัดเงินในกระเป๋าพ่อกับแม่เป็นไงบ้าง
7: ติดเยอะไม่ค่อยร่วงเพื่อนเขาก็ถามว่าร่วงไหมเราก็บอกลมมันไม่ร่วงเน
0: า
7: ะเราจะให้บอกยังไงมีบ้างแต่ต้นหนึ่งสักลูกสองลูกต้นยังเห็ดอยู่แบบเด
1: ิมทำไมถึงร่วงล่ะเอาต้องคุยก่อนว่าทำไมถึงร่วง
7: ยอดมาและฉีดไม่ทันมันเยอะ
0: ครับเยอะฉีดไม่ทันตอนนี้ทำงานไม่ทันตอนนี้ปัญหา
7: ไม่ทันน้องเยอะก็ไม่ทันเพราะฝนมันตกด้วยทำงานกำลังลำบาก
0: ครับ
7: แต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่ามันทัน
0: ครับ
7: ตอนนี
1: ้ถือไม่ได้เกิดความเสียหาย
7: ไม่ใช่
1: ก็คือมันหนุนร่วงแล้วก็บนต้นยังอยู่อีกมหาศาล
7: เยอะครับ
1: คือเป้าหมายเราอ่ะเราคิดว่าถ้าเราดูปริมาณลูกวันนี้เนาะเป้าหมายเราก็น่าจะอยู่สัก100กว่าตัน
7: ใช
1: ่อีกแล้วครับท่าน
7: รอปีนี้จะได้เท่าไหร่
1: ต้องรอลุ้นแล้วก็ให้ผ่านใบเราทำท่าจะแก่แล้วนี่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
1: พอใบแก่แล้วกลับไปดูได้เลยว่าพัฒนาลูกจะพัฒนาเร็วกว่าเดิม
7: พ่อเมื่อวานพ่อขับรถขึ้นไปพ่อก็บ่นว่าลูกทุเรียนใหญ่ไวขึ้นยังไม่ได้ยุงเลยเพราะว่าจะหัก
1: อ๋อบ่นนี่ที่บ่นนี่คือมันยังไม่ได้ยุงยังไม่ได้เต้าลูก
7: แล้วสิ้นเดือนนี้จะตัดอีกแล้วมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีไม่รู้ทำไงอ่ะ
1: คือไม่รู้จะทำยังไงดีคนงานก็มีกี่คู่แล้วล่ะ
7: 10แล้วนะ
1: คนงานมี10คนแล้วทำงานกันไม่ทันท่านผู้ฟังก็คือผลผลิตมันมีแล้วที่ตัดส่งไปแล้วเป็นไงบ้างผลผลิตที่ตัดส่งไปแล้ว
7: ประมาณ
1: 90%
7: เฉลี่ยแล้วทุกลูกออกรู97บาททุกลูก
0: ครับ
1: อ๋อ97บาททุกลูก
7: ใช
1: ่
7: ๆ
1: งานนี้เฉลี่ยแล้วพอตอนที่ตัดไปแล้วเจอลูกคัดเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะครับ
1: แต่เท่าที่ไปเห็นมานี่คือทรงสวยน้ำสวย
7: ใช่ๆครับ
1: แต่เนื้อข้างในอร่อยมากวันนี้พี่ช้างไม่ได้กินใช่ไหม
7: ย
1: ัง
0: ตอนนี้ยังไม่ได้กินถ้ากินดิบได้เขาก็บอกว่าให้กิน
1: แต่จะมีให้กินเหรอ
0: ถ้ากินดิบปะเขาให้กิน
1: อ๋อคือพี่ช้างรู้ไหมว่าส่วนนี้ผลผลิตก็อร่อยมาก
0: อืมครับ
1: ไม่อร่อยจนยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยไม่ใช่อร่อยยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยอ่ะ
0: เออ
7: ต้องมาใหม่
1: ยังรู้มันคงต้องได้กินอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังคือเกียร์ก็มองว่าการที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันครบอ่ะ
7: น้องตลอด
1: มัน
7: ไม่เคยลดปริมาณ
1: ไม่เคยลดปริมาณคือเต็มโดสเขาความหมายคือ1ลิตรต่อน้ำ1,000ลิตรส่วนนี้ใช้แบบนี
7: ้ไม่เคยลด
1: แล้วฉีดครั้งนึงกี่ถังแล้วนะบ้านนี้ฉีดเป็นแสนลิตรเลย
7: วันเกือบร้อยอ่ะ
0: เดือนเกือบร้อยถัง
7: ร้อยถังถังพันลิตรนะ
0: อืมก็เป็นแสนนะ
1: ใช่ ซึ่งแต่ถามว่าเขาได้มาแบบนี้ก็คุ้มนะพี่ทาง
8: คุ้มครับ
1: คนอื่นนะพี่เกมไม่รู้ว่าคนแล้วเป็นแปลงที่ฉีดชุ่มก็คือฉีดชุ่มจริงๆเป็นแปลงที่ทำทุกอย่างเมื่อก่อนเขาเน่าคอดินเกือบทั้งแปลงเขาถากต้นถากโคนตลอดเลยนี่มันกี่ปีแล้วล่ะที่ไม่ต้องถากต้นถากโคนในการต้องมานั่งป้ายสีป้ายยามาแล้วกี่ปีแล้วที่เราไม่ต้องทำเลยอ
8: ่
1: ะ
8: นั่น
1: ห้าของพ่อนะ
8: ของพี่น้ำมนุกของแปลงงานเจ็ด
9: ใช่
8: ที่ใช้มา
0: ครับ
8: ค่ะแล้วเจ็ดปีไม่ต้องถาก
1: ก็ไม่ต้องมานั่งถากโคนเมื่อก่อนต้องป้ายต้องถากกันเหนื่อยนะก็ต้องคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำพ่อนะแม่อารมณ์เอ้ยพ่อแม่พรแม่พ่อเนี่ยต้องสลับชื่อทุกครั้งเลยเปลี่ยนแต้งให้เปิดใจ
0: เพลงจบใส่ลุงโพทองไว้เพลงรักน้องพรก็คือผู้หญิง
1: พ่อจ้าพรจ้า
0: วันไหนถ้าเกิดว่าพ่อร้องเพลงแต๋วจ๋านี่มีปัญหาแน่นอนกับแม่พรต้องรักน้อง
1: ต้องทะเลาะกันแน่นอนวันไหนเรามาร้องแต๋วจ๋านี่ไม่ได้นะก็ขอบคุณแหละไม่รู้จะบอกยังไงขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็เราก็ดีใจที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มพูนขึ้นทุกปีแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือต้นไม้ทุกต้นทุกสวนที่น้องแตงน้องน้ำดูแลได้รับปุ๋ยแบคแคททุกอย่าง
0: ครับ
1: ไม่รู้จะบอกว่าเรารักหรือว่าเราถูกใจหรืออะไรคือท้ายที่สุดแล้วอะถ้าไม่ถูกใจถ้ามันไม่ดีก็ไม่อยู่มาจนถึง7ปีหรอกค่ะ
0: มันไม่ยุ่งยากมันใช้งานง่ายมีปัญหาอย่างเดียวคือทำไม่ทันตอนนี้แต่ยังจะปลูกมะนาวอยู่นะ
9: มะนาวค
0: ่
9: ะ
0: นะครับนะวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำให้ไปขายตาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ
1: เดี๋ยวล้างทีจะติดซะก่อน
0: พอดีเลยที่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณน้องแตงน้องน้ำค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับในระหว่างที่ดีเจช้างเดินขึ้นรถแล้วก็กลับออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะตอนนี้ก็คือเขาหลอกให้มาอยู่ในตัวแล้วก็เขาไม่ไปส่งที่รถด้วยเรื่องของเรื่องตอนเนี้ย
1: เดิน
0: ออกทางออกเองแล้วก็ออกจากสวนเองครับ
1: ค่ะ
0: ดูซิว่ามีทลายปาล์มหล่นอยู่บ้างไม่ออกไปขายซะมั่ง
1: ค่ะ
0: โล8บาทอยู่
1: กิโล8บาทก็ดูเยอะอยู่นะถ้าน้ำหนักดีๆมาก็เป็นรายได้ท่านผู้ฟังค่ะนี่แหละอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าการเติมเต็มเนี่ยมันจะทำให้ทลายเราไม่ขาดคอในบ้านน้องแดงเนี่ยเดินไปแล้วมีทุกต้นใช่ไหมพี่ทาง
0: ใช่ครับ
1: เขาก็สามารถแทงปาล์มได้ตลอด2วีคแทงทีแหละ2อาทิตย์แทง1ครั้งนาก็สุกเร็วด้วยปาล์มจะสุกเร็วแล้วก็ปาล์มไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทลายตึงน้ำมันปาล์มอ่ะมันจะเยอะขึ้นขนเม่นมันจะสั้นแล้วก็ความสมบูรณ์จะมีอย่างต่อเนื่องคอปาล์มอย่างเงี้ยเขาปาล์มเล็กเนี่ยคอมันจะขยายเร็วค่ะพี่ช้าง
0: ใช่ๆ
1: มันจะเติบโตเร็วคอขยายเร็วแล้วทางมันจะแบะเลยเนาะออกมาเป็นเฉดๆเลยแบะพร้อมที่จะรับทลายทุกทาง
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่เกียร์ลืมบอกไปว่าเนี่ยพี่เกียร์มาที่เขาคอเนี่ยค่ะข้าวโพดที่ปลูกที่นี่ลุงตุ้ยบอกว่าปกติเนี่ยผมก็ปลูกบ้านล่างก็บ้านล่างความหมายคือในอำเภอหล่มสักเนี่ยเขาก็ปลูกเขาไม่เคยได้ข้าวโพดแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วเนี่ยได้น้ำหนักดีมากนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลละ8บาทเนาะแม่ค้ามาเหมาแล้วก็เป็น2ฝัก3ฝักนะคะฝักที่สองฝักหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นฝักที่สวยสมบูรณ์เนาะไม่มีแหว่งไม่มีอะไรเลยสมบูรณ์ฝักใหญ่ฝักยาวหนึ่งฝักต่อครึ่งกิโลฝักละครึ่งกิโลค่ะแล้วหวานมากนะคะแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้น้ำหนักดีแล้วก็บอกว่าปกติทำอยู่เนี่ยกิโลละ3บาทพี่ช้างปีนี้ของเขาได้ไป8บาทซื้อเม็ดพันธุ์ไป1กิโลนะคะใช้ไปยังไม่ถึง1กิโลใช้ไป8ขีด9ขีดประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่เสร็จนี่ก็จะเก็บแหว่งแหว่งไว้ให้พี่เกียร์เนี่ยไม่ใช่เม็ดแหว่งนะหมายถึงว่ากอละ1ต้นเก็บไว้ให้พี่เกียร์ได้ลองทานนะคะเดี๋ยวพี่เกียร์จะเอาไปฝากจะเก็บไปแล้วเอาข้าวโพดไปฝากด้วยนะคะแล้วก็หอมหวานเลยกินทุกเม็ดหวานทุกเม็ดทุกฝักเลยนะท่านผู้ฟัง อันนี้คุณเอาไปเติมเต็มแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พี่เจอยากจะปรับปรุงเพราะเขาบอกบนเขาค้อเนี่ยปลูกถั่วลิสงไม่ขึ้นปลูกขึ้นแต่ไม่มีเม็ดพี่เจก็

0: เอาพันเม็ดถั่วลายเสือมาปลูกค่ะที่เป็นของโครงการหลวงอะนะคะเอามาปลูกแล้วจะทำให้ทุกคนดูว่ามันปลูกได้แล้วเดี๋ยวเมล็ดมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้รอติดตามนะคะว่าเราทำข้าวโพดเราทำถั่วลิสงมันจะขึ้นไหมในพื้นที่ตรงนี้ที่เกษตรกรทุกคนชาวบ้านไม่กล้าปลูกกันเพราะปลูกแล้วมันไม่สำเร็จนะคะแม้กระทั่งข้าวโพดเขาก็ไม่ค่อยปลูกกันเพราะเขาว่ามันไม่สำเร็จก็เลยปลูกแต่กะหล่ำปลูกแต่ขิงนะคะแต่อันเนี้ยพี่เจก็มาเปิดพื้นที่ลองทำดูทำให้ทุกคนได้เห็นเพื่อจะได้มีความหลากหลายในการทำพืชค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับอย่าลืมนะติดต่อกันมาได้นะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะฮะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์กันมาได้เลยนะมีปัญหาอะไรต้องการจะสอบถามพิมพ์มาได้เลยส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาทักทายสวัสดีกันอยู่นะจ๊ะนะ
0: ค่ะแต่ไม่ต้องทักทายกันแบบนั้นคืออยากได้อยากสอบถามแบบไหนต้นที่สวนเป็นยังไงนะคะสอบถามกันมาเลยนะคะไม่ต้องเที่ยวจะเอ๋นะคะส่งตามคำพูดตามความอยากทราบอยากถามข้อมูลก็ถามมาได้เลยค่ะ
1: ครับแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะปุ๋ยแบล็คแคทได้1ชุด 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาลังละ 39,000 เดี๋ยวนะเอาใหม
0: ่ 37,920 บาท
1: นะจะหยอดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่เกียร์มีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมพี่เกียร์เล่าพลางๆดีเจช้างกำลังจะข้ามสะพานเล็กแคบๆจากตอนนี้
0: ปิดเดี๋ยวทำไมสะพานแคบคุณพูดไม่ได้ใช่ไหม
1: ผมต้องใช้สมาธิ เล่าไปก่อน
0: ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายกับทุกส่วนที่ไปมาเนี่ยก็คือประสบผลสำเร็จหมดนะคะท่านผู้ฟังเราก็เห็นจากการเปลี่ยนแปลงของทุกแปลงเห็นจากการที่ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วทุกคนได้ผลลัพธ์ออกมาดีสวยงามแล้วก็ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องเอาไปขายราคาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมแทนที่เขาจะให้คุณน้อยๆพอเขาเห็นผลผลิตเห็นต้นของคุณมันดีแทนเขาจะมีแก๊ปที่ให้ขยับให้เราอีกนิดนึงช่องว่างขยับให้เราอีก5บาท10บาทเนี่ยมันทำได้เหมือนน้องแปงพูดเมื่อกี้ค่ะว่าพริกที่หนูสวนพอได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเอาไปขายพอเขาเห็นผลผลิตอะค่ะจากราคาที่เขาซื้อกัน70บาทเขาก็สามารถให้แปลงเนี้ยในราคา90บาทได้ต่อกิโลมันก็เป็นการบอกได้ว่าทำของให้ได้คุณภาพเขาก็เลือกซื้อเขาก็ซื้อกันตามเนื้อผ้าอยู่ดีนะคะไม่ใช่ทำของที่เล่นที่เทงทำของไม่ดีไปนะเขากดราคาหน่อยก็โวยวายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราทุ่มเทและดูแลมันมากน้อยเพียงใดแล้วดูแลถูกไม่ถูกบางคนทุ่มเทสุดๆแต่เลือกเอาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีจริงๆมาใช้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะขยันผิดที่ก็ไม่รวยนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราทำงานดีเลือกเอาใช้เนี่ยแบล็คแคทเราบอกว่าเราการันตีนะคะท่านผู้ฟังการันตีผลผลิตว่ามันต้องได้เพิ่มจากเดิมอ่ะ 30% ขั้นต่ำต้องได้แน่และต้นทุนคุณจะลดลงนะคะลดลง 40% ขั้นต่ำคือคุณก็ต้องได้ลดแน่แต่คุณต้องใช้ตามที่เราแนะนำนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปแล้วยังคงต้องไปเพิ่มตัวนั้นตัวนี้เราก็ไม่การันตีค่ะเพราะใจคุณไม่นิ่งพอที่จะเปิดใจให้กับเราแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจให้กับเราวันนี้เดินทางกลับมาหาแม่คำพาถามแม่คำพาว่าหนูต้องคืนเงินแม่คำพาไหมคะบอมีแต่จะซื้อเพิ่มนะไม่ต้องคืนหรอกแล้วไม่มีใครต้องมานั่งบอกว่าแม่คำพาขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยขนาดนี้นะแม่ไม่ใช่สิบวันใส่ไปสิบกระสอบสิบวันสิบกระสอบสิบวันสิบกระสอบทุเรียน260ต้นแม่อายุประมาณ80ปีก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวกลัวต้นไม้จะไม่ได้อาหารกลัวมันไม่มีอะไรจะกินมันแขวนลูกอยู่ก็ใส่เอานะก็ต้องมาปรับวิธีการนะก็ดีใจนะได้เดินทางมาแล้วเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับวิธีคิดของแต่ละคนเพื่อที่จะให้ทำเกษตรแบบไม่ต้องเครียดแบบไม่ต้องยุ่งมือและแบบไม่ต้องลงทุนหนักเหมือนเมื่อก่อนนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางของเกียร์และประสบผลสำเร็จมากขึ้นกับการเดินทางของปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันนะคะ
1: ครับนี่ตอนนี้เราสามารถข้ามสะพานนะมาได้แล้วนะครับ
0: ทำไมมันแคบขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันเข้ารถพอดีครับคุณเกียร์ครับ
0: มันเลยทำให้เสียวๆหน่อย
1: ต้องการหายใจ

0: นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บรรยากาศตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรามีอะไรอีกอ่ะที่อยากให้ทุกคนได้มันก็เล่ากันทุกอาทิตย์เนาะพี่ช้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เล่ากันทุกอาทิตย์บอกกันทุกครั้ง
0: จ้ะครับ
1: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะผลิตภัณฑ์ของเรา1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรขึ้นอยู่กับอายุต้นของคุณที่อยู่ที่สวนถ้าพืชไร่นะคะ1ลิตรผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าไม้ต้นไม้ยืนต้นนะคะถ้าเพิ่งปลูกก็1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรแต่ถ้าต้นไม้ของคุณให้ผลผลิตแล้วต้นโตมต้นเหลืองใบไม่ค่อยจะเดินนะคุณก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรฉีดไปก่อนให้ต้นสวยสมบูรณ์ไปก่อนสักปี2ปีนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปลดปริมาณอย่างเจ๊น้ำน้องแตงนี่ใช้กับเรามา7ปีแล้วไม่เคยลดเลยมันรองนลินก็ไม่ลดเพราะผมพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูหน้างานแล้วมันสวยสมบูรณ์แล้วไปลดต้นทุนชนิดอื่นเอาก็สวยก็ต้นก็สวยสมบูรณ์เหมือนเดิม
0: ครับตอนนี้นะฮะ15:50 นครับคุณฟังกำลังติดตามรายการช้างตกมันกับสื่อแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันนะวันนี้เป็นบรรยากาศที่เราสองคนเนี่ยอยู่กันคนละภาคนะฮะอยู่กันคนละที่ไม่ได้มีใครอยู่ในสตูดิโอเลยนะก็
1: คนละจังหวัดด้วยคนละภาคกันด้วย
0: ครับวันนี้ก็เป็นโฟนอินกันมานะครับดีเจช้างจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีคุณเจี๊ยบแค่ตอนนี้อยู่ที่เขา
1: ค้อเพชรบูรณ์ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เดินกันอยู่ในสวนมะคาดิเมียเดินกันอยู่ในไร่ข้าวโพดแล้วก็นาข้าว
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส้มค่ะมาดูส้มนะคะส้มก็เจริญเติบโตครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งก็มีปัญหาก็จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนความหมายของเกียร์ก็คือว่าแปลงส้มนี้ค่ะพี่ช้างที่เกียร์ได้ต้นพันธุ์แบบแก้ผ้ามาความหมายคือต้นพันธุ์แก้ผ้าคือมาแบบตัวร่อนจ้อนต้นกับรากไม่มีดินประกบมาเลยนะคะขนส่งมาทั้งหมด7วันกว่าจะลงแปลงก็ผ่านด้วยการแช่น้ำปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรามามันก็สวยเขียวดีแต่พอถึงวันที่ต้องปลูกอะค่ะพี่ช้างพี่ก็เกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้านเลยมาช่วยปลูกแล้วเราก็ลืมคิดแก้ผ้าอยู่แล้วก็เอามาดายตากแดดไว้ปากหลุ
0: ม
1: เรียงรายมันทั้งเขาเลยค่ะ400กว่าต้นตั้งเรียงเราก็ปลูกกันไปทีละแถวทีละแถวแดดก็ส่องไปจนรากมันแห้ง
0: ครับ
1: มันก็มีส่วนข้างบนที่ปลูกก่อนอันนั้นก็เดินต้นดีพอส่วนข้างล่างปลูกทีหลังมาปลูกภาคบ่ายโดยที่มันนอนที่ปากหลุมแก้ผ้าอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: อันนั้นอ่ะไม่โตไม่ขึ้นตายก็ทำใหม่ก็คิดถึงตัวเองว่าอ๋อนี่เกียร์ฉลาดน้อยไปซะแล้วไม่น่าดึงออกจากบ่อน้ำที่เราแช่ปุ๋ยแช่ยาเลยถ้าพี่เกียร์ไม่ดึงออกมาตั้งดายลมไว้ที่ปากหลุมเนี่ยมันจะฟื้นมันจะติดทั้งหมดทั้ง400กว่าต้น
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเรียนค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ได้บอกต่อให้กับใช่
0: ท
1: ่
0: านจะได้ไม่ต้องทำตามเรา
1: ถูกไม่ต้องทำตามคือเกียร์เนี่ยมาจากการขนย้ายว่าเราจะได้ไม่ต้องบรรทุกด้วยรถเยอะๆถูกไหมถ้าเรามาเป็นถุงเราคงต้องใช้รถ6ล้
0: ออ
1: ืมๆแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากในการขนส่ง
0: คร
1: ับก็เลยคิดว่าเออมาแบบนี้แล้วกันทำงานคิดว่าจะทันสุดท้ายมันไม่ทันในจังหวะทั้งหมดเลยแต่โลกก็ใช้วิธีการแค่รากด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาราแบคแคทวันมาตลอดเลย
0: ครับ
1: แต่ระยะเวลา7วันก่อนที่จะลงแปลงพอไปลงแปลงปุ๊บเราด้านเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็วางไว้ตรงปากหลุมเลยทั้ง400กว่าหลุ
0: ม
1: แล้วทำงานลงทำมาทำเสร็จคนงานก็เที่ยงพอดีปลูกยังไม่จบไร่ก็เที่ยงพอดีเขาก็เบรกพักเที่ยงกินข้าวรอแดดล่มลมตกถึงไปปลูกต่อส่วนล่างอ่ะข้างล่างนั้นน่ะคือไม่ติดหมดเลยพี่ทาง
0: ครับ
1: มันจะติดอยู่โซนหนึ่งที่พี่เกียร์กลางคืนอ่ะกลับมาปลูกเสร็จปุ๊บกลางคืนมันฝนไม่ตกระบบน้ำไม่ได้พี่ก็มาจิตพ่นปุ๋ยเลยท่อนล่างมันจะมีกลางมันจะมีล่างสุดมีกลางมีบนใช่ไหมคะตรงกลางนั้นอ่ะไม่ได้ฉีดแค่สองแถวข้างล่างไอ้นี่ติดหมดเลยแล้วก็ข้างบนติดหมดเลยแล้วตรงกลางไม่ติดเลย ก็สรุปได้ว่าวิธีการที่ทำนี้มันผิดวิธีจากการหนึ่งเรามันไม่มีใครทำกันหรอกค่ะที่มาแต่รากอย่างเดียวเราขนส่งมา5วัน7วันแล้วมันถึงจะทำอะค่ะมันไม่มีใครทำกันแน่นอนแต่คุณเกียร์ทำให้เห็นแล้ว คุณเกียร์ทำให้เห็นค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นบทเรียนค่ะต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดนะคะต้นละ100 กว่าบาทต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องสั่งซื้อใหม่ต้องทำใหม่ต้นพันธุ์ใหม่อีกประมาณสัก200 ต้นมันตายไปครึ่งหนึ่งอ่ะพี่ช้าง
2: ครับ
1: มันไม่ได้ตายยังไงหรอกคือมันไม่ขึ้นตั้งแต่แรกเลยนะคะส่วนข้าวทุกหลุมที่หยอดลงไปติดหมดเจริญงอกงามหมด
2: ครับ
1: ข้าวโพดได้ขายแมคคาเดเมียได้เก็บขายค่ะท่านผู้ฟังแมคคาลูกใหญ่มากน้ำหนักดีมากนะคะก็
0: วันนี้เราหมด
1: เอาหมดแล้ว
0: พรุ่งนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับพรุ่งนี้
1: ยังมีอะไรหลายเรื่องเลยค่ะที่จะมาฝากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ฟังกันอีกนะคะแล้วก็อย่าฟังกันเฉยๆปุ๋ยแบ็คแคทไม่ต้องฟังให้นานไม่ต้องฟัง5ปี10ปีไม่ต้องดูคนสำเร็จนะคะวันนี้ตัดสินใจคุณก็ได้รับเลยความสำเร็จนะคะแค่คุณฉีดพ่นไป5-7 รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่คุณใช้เอากลับมาค่ะคุณเกียร์คืนเงินให้คุณเต็มจำนวน
0: ครับเราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับสำหรับปุ๋ยแบ็คแคทนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันใหม่บ่าย 2 โมงถึง 4 โมงครับสถานีวิทยุอสมทที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรจาริการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณียมเมือง
0: คุณเกียร์แบ็คแคทลาไปก่อน
1: คุณเกียร์แบ็คแคทขอลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านกุ่นโทรศัพท์0775063333
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16 สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0 บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
5: นี้เวลา16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุปนอายุ31 ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1 เครื่องโน้ตบุ๊ก1 เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายัก789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2 ปีได้รับค่าจ้าง25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18 ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200 ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัย กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงคน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร
11: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถบนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
2: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
1: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
2: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
1: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
1: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
2: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
1: ข้อดีข้อที่2
2: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบขมเหลาที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
1: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
2: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่มากเกิน
1: ข้อเสียข้อที่2
2: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
1: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
2: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
1: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
2: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
1: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
2: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2 ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
1: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
2: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขมเหลาก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขมเหลาคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
2: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
1: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆค่ะจาก The Beat Resort and Residence นะคะที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของชุมพรค่ะจัดงานที่ไหนนะคะสนใจต้องมาจัดที่นี่เลยค่ะ The Tagi Tagi นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดเพราะว่าเป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรนะคะมีดีกรีค่ะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ซึ่งก็พร้อมนะคะที่จะเปิดประตูต้อนรับงานสำคัญของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะคะครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัยงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะหรือจะเป็นพิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบเลยค่ะเจาะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือเป็นคณะใหญ่แบบอลังการนะคะพูดคุยกันได้เลยค่ะจัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็คุ้มเวลาค่ะต้องที่ทากี้ทากี้นะคะสำรองวันแล้วก็จองพื้นที่นะคะเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะคะ0654313005ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะเมื่อคุณซื้อเครื่องดื่ม2แก้วค่ะแถมฟรีอีก1แก้วนะคะแล้วก็ห้องประชุมสัมมนามีอาหารเที่ยงพร้อมเบรกให้2มื้อในราคาพิเศษ500บาทต่อคนนะคะซึ่งก็ต้องมีจำนวน100คนขึ้นไปนะคะหรือมากกว่านี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่ฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บางก็ว่าหากเจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากบางก็ว่าคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังขี่นานๆเสี่ยงเกิดต้อลมมาร่วมเช็คประเด็นฮิตให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันด้วยเช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษเรื่องจริงเรื่องเท็จเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้อันดับที่5เจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากจริงหรืออ
2: ันนี้ไม่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไปนัดปากเพื่อที่จะป้องกันการกัดลิ้นครับ
1: แล้วเขาจะไม่เสี่ยงเสียชีวิตเพราะกัดลิ้นตัวเองเหรอครับ
2: ยังไม่มีคนไข้ลมชักคนไหนกัดลิ้นและเสียชีวิตเลยครับจริงๆเวลาคนไข้ชักเนี่ยนะครับ 2-3 นาทีคนไข้ก็จะหยุดชักด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรยัดเลยการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการไม่ช่วยไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเขาแค่นั้นก็พอ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการเอาช้อนหรือสิ่งของยัดปากไม่ได้ช่วยป้องกันการกัดลิ้นแต่จะทำให้ฟันหักหรือสิ่งของหลุดไปอุดทางเดินหายใจจนเสียชีวิตได้ไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดเลยนะครับอันดับที่4ห้ามโทรมือถือในครัวที่ใช้เตาแก๊สจริงหรือ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงกำลังทำกับข้าวอยู่กำลังผัดอยู่แล้วรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ออกไปหาใครเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะจุดติดได้ไอของแก๊สที่มันออกมาจากเตาขณะที่เรากำลังทำอาหารแก๊สนั้นถูกเผาไหม้ไปหมดสิ้นแล้วมันไม่เหลือที่จะให้ไปจุดประกายไฟที่อื่นอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วลืมยังไม่เกิดการเผาไหม้ไอของแก๊สเนี่ยออกมาจำนวนปริมาณมาก

0: มายแล้วมาเปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือใช้ตัวสามมือถือเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อันนี้อันตราย
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับการคุยโทรศัพท์ขณะทำอาหารไม่ได้ทำให้ไฟจากเตาแก๊สรั่วอย่างไรก็ตามขณะทำครัวควรจดจ่อและไม่เล่นโทรศัพท์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความประมาทหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ครัวที่ใช้อยู่นะครับอันดับที่3แว่นกรองแสงสีฟ้าใช้ถนอมสายตาได้จริงหรือ
2: การใช้แว่นกรองแสงโดยหลักการแล้วเนี่ยการกรองความเข้มของแสงเข้าตาก็จะทำให้เรารู้สึกสบายตาขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แว่นกันแดดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายสีซึ่งแต่ละสีไม่ว่ากรองเฉพาะแสงสีฟ้าหรือกรองแสงทุกความยาวขึ้นก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายตามากกว่าที่เราจะไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าจะแชร์ต่อผมแนะนำว่าแชร์วิธีการดูแลดวงตาเราไม่ควรเปิดความเข้มของแสงสูงเราไม่ควรจะเล่นมือถือในห้องที่มืดเพราะว่ามันจะทำให้ม่านตาเราเนี่ยขยายซึ่งจะทำให้แสงพวกนี้เข้าสู่ดวงตามากเกินความจำเป็น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแต่ต้องอธิบายเพิ่มว่าการสวมแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นประโยชน์ต่อดวงตาก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ตัวแว่นเองเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการดูแลดวงตาเท่านั้นการถนอมสายตาไม่ให้ทำงานหนักยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นครับอันดับที่2ยิ่งใส่แว่นสายตายิ่งแย่ลงจริงหรือ
2: ไม่จริงครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างในลูกตาทำให้แสงซึ่งเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำเนี่ยไม่ไปตกตรงบริเวณจอประสาทตาอย่างสมดุลก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นก็คือแสงตกเร็วเกินหรือสายตาเอียงก็คือแสงแต่ละแนวเนี่ยตกไม่เท่ากันหรือสายตายาวก็คือแสงที่เข้ามาในตาตกเลยจอประสาทตาภาวะสายตาผิดปกติจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด
1: ดังนั้นแว่นแก้ปัญหาให้คนที่สายตาผิดปกติ
2: ภาวะตามัวหรือภาพไม่ชัดจากสายตาผิดปกติก็จะทำให้คล้ายๆถ่ายรูปไม่ชัดหรือรูปไม่โฟกัสการใส่แว่นเป็นการช่วยดวงตาปรับให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาไปตกบริเวณจอประสาทตาพอดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างในลูกตาและเกิดความมัวขึ้นการใส่แว่นเป็นการช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นแต่ไม่ได้มีผลรักษาสายตาให้หายถาวรหรือทำให้สายตาแย่ลงถาวรแต่อย่างใดครับและอันดับที่1ขี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงเกิดต้อลมได้จริงหรือ
2: เป็นไปได้ครับถ้าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกชนิดที่มีหน้ากากกั้นจะทำให้เกิดลมปะทะที่บริเวณดวงตาหรือเยื่อบุตาขาวค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เมื่อถูกสัมผัสกับลมเป็นระยะเวลานานๆเป็นเดือนเป็นปีก็จะทำให้เกิดการหนาตัวขึ้นของบริเวณเยื่อบุตาขาวแล้วก็กลายเป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อติดตามมาได้ครับข้อแนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นต้อลมหรือเป็นต้อลมอยู่เดิมนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลมค่อนข้างแรงนะครับหรือฝุ่นค่อนข้างเยอะ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้ครับการขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากกันลมทำให้ดวงตาปะทะลมฝุ่นและรังสี UV โดยตรงจนอาจเกิดการระคายเคืองและเยื่อบุตาขาวหนาตัวขึ้นกลายเป็นต้อลมซึ่งหากลุกลามจะกลายเป็นต้อเนื้อได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บ้างก็ว่าไขมันพอกตับเพราะกินหวานออกกำลังกายก็ไม่หายบ้างก็บอกว่าขนมหวานชานมไข่มุกอันตรายกินมากเกินไปจะก่อมะเร็งไตสารพัดประเด็นที่แชร์กันจริงแท้แค่ไหนพบคำตอบได้ในชัวก่อนแชร์เช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษรวมรสเด็ดเรื่องจริงเรื่องเท็จเกี่ยวกับการกินหวานอันดับที่5ไขมันพอกตับเพราะกินหวานออกกำลังกายก็ไม่หายจริงหรือ
2: ก็มีความจริงนะคะไขมันพอกตับไม่ได้เกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวแต่การกินอาหารที่เป็นพวกข้าวแป้งมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำตาลมากๆเนี่ยจะทำให้ได้รับพลังงานที่มากเกินตับก็จะสร้างพลังงานที่มากเกินเป็นไขมันซึ่งตอนแรกไขมันก็จะเก็บสะสมอยู่ที่ตับแล้วต่อไปก็จะทำให้เซลล์ของตับเนี่ยมีการเสื่อมแล้วก็เสียไปอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของเอนไซม์ของตับที่มันสูงขึ้นเกิดภาวะของการอักเสบ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้การกินน้ำตาลและแป้งมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกินที่ตับและเสี่ยงเกิดไขมันพอกตับได้อย่างที่แชร์กันเลยครับอันดับที่4ขนมหวานชานมไข่มุกก่อมะเร็งไตจริงหรือ
3: เป็นไปได้ที่เด็กจะเป็นมะเร็งไตตอนอายุ8ขวบเพียงแต่ว่าบอกว่าเป็นสาเหตุจากกินขนมหวานเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
1: อาจารย์ยืนยันว่าขนมหวานหรือชานมไข่มุกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งไตในเด
3: ็
1: ก
3: เด็กคนอื่นๆที่เป็นมะเร็งไตกันก็ไม่ได้มีประวัติว่าจะกินของหวานเยอะมากไปเป็นพิเศษมะเร็งไตไม่ใช่มะเร็งที่พบได้บ่อยเด็กล้านคนจะเป็นแค่10คนเองต่อปีมะเร็งไตและก็มะเร็งในเด็กอีกหลายๆชนิดหรือส่วนใหญ่เนี่ยหาสาเหตุไม่เจอครับเรารู้แน่ว่าสาเหตุของมะเร็งในเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อการกินชานมไข่มุกและขนมหวานมากๆเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ควรเชื่อมโยงว่าจะไปก่อมะเร็งอาจจะต้องดูสาเหตุอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับอันดับที่3ระวังมีน้ำตาลปริมาณมากในนมจืดจริงหรือ
4: ไม่อยากให้แชร์ต่อนะคะเพราะว่าจะทำให้สับสนแล้วก็เข้าใจผิดปัวในการดื่มนมเพราะว่าจริงๆแล้วนมก็ยังเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญหลากหลายชนิดนะคะซึ่งน้ำตาลในนมจืดเนี่ยเป็นน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เป็นน้ำตาลที่มาจากการเติมจะสื่อให้เห็นว่าเราไม่ต้องกลัวเลยไอ้น้ำตาลที่อยู่ในนมเนี่ยมันน้อยมากๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจะควบคุมน้ำตาลอาจจะเน้นไปที่ควบคุมอาหารที่มีรสหวานหรือว่าพวกน้ำหวานลูกอมน่าจะช่วยได้มากกว่า
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับนมจืดสามารถดื่มได้และเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลโดยไม่เติมน้ำตาลเพิ่มดื่มนมจืดที่เป็นรสธรรมชาติก็จะดีกว่าและดีต่อสุขภาพด้วยครับอันดับที่2น้ำตาลเป็นพิษอย่างเลวร้ายจริงหรือ
5: การที่รับประทานอาหารแล้วมีน้ำตาลเยอะอย่างเช่นขนมน้ำหวานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะมีการใช้น้ำตาลทรายเนี่ยในปริมาณที่เยอะพอเราได้น้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราได้พลังงานส่วนเกินเยอะขึ้นพอพลังงานส่วนเกินมันเยอะมันก็จะเหลือน้ำตาลก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันน้ำหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดภาวะโรคอ้วนขึ้น
1: ส่วนที่สำคัญอาจไม่ใช่ที่ตัวน้ำตาลเองแต่เป็นพฤติกรรมของเรา
5: เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมากพออ้วนเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยเกิดความเสื่อมเกิดขึ้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับน้ำตาลเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของร่างกายแม้เรื่องนี้จะจริงแชร์ต่อได้แต่ส่วนสำคัญที่ต้องระวังไม่ใช่ตัวน้ำตาลแต่เป็นพฤติกรรมการกินของเราครับและอันดับที่1น้ำตาลเทียมทำให้น้ำหนักเพิ่มจริงหรือ
6: จริงและไม่จริงอะค่ะเพราะว่าตัวน้ำตาลเทียมคือสารให้ความหวานเขามีทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือไม่ให้พลังงานกับกลุ่มที่2เขาให้พลังงานนะคะซึ่งก็ไม่ต่างจากน้ำตาลมากและความหวานน้อยกว่ากลุ่มที่2ก็จะเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนมากก็จะนิยมใส่ในพวกหมักฝรั่งลูกอมเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปให้ความหวานแทนน้ำตาลในระดับที่หวานเท่ากันพลังงานที่ได้อาจจะมากกว่าที่กินน้ำตาลปกติ
1: และต้องเข้าใจด้วยว่าความอ้วนหรือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาจากน้ำตาลเพียงอย่างเดียว
6: ความอ้วนเกิดจากการที่เราทานพลังงานเกินจากที่เราต้องการพลังงานทั้งหมดที่เราได้มาจากแป้งคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มที่2ก็คือไขมันกลุ่มที่3ก็คือโปรตีนเพราะนั้นสาเหตุของความอ้วนไม่น่าจะมาจากน้ำตาลเป็นหลัก
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อครับโรคอ้วนไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกินน้ำตาลเพียงอย่างเดียวครับการกินอาหารที่มีพลังงานมากเกินต่อวันอาหารที่มีไขมันก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร
7: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามา1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 17 นาฬิกา M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศ ในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ

0: 28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอด PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ M-Cut Radio Network

สำหรับในช่วงของสาระนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้นะคะกินแล้วดีชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวแล้วก็ดวงตาค่ะนะหน้าแก่ก่อนวัยตาอ่อนล้าตอนนี้นะคะเข้ากับชีวิตตัวเองมากก็ต้องไปช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูค่ะด้วย8อาหารสีเข้มๆนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้นะต้องมีติดบ้านติดตัวติดโต๊ะเอาไว้เลยมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังก็คือบลูเบอร์รี่แล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีเข้มทั้งหลายนะคะบลูเบอร์รี่ลูกสีดำๆม่วงๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือผักเคลค่ะอันนี้ผักเคลเนี่ยโหกำลังเป็นที่นิยมนะคะหรืออาจจะเป็นผักใบเขียวเข้มก็ได้ผักเคลก็อาจจะแพงไปหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าผักเคลเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะที่อุดมไปด้วยลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะคะในปริมาณที่

สูงมากนะคะอันดับ3ก็คือมะเขือเทศสีแดงสดแล้วก็สีม่วงนะคะมะเขือเทศสีม่วงน่าจะไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดมะเขือสีม่วงอาจจะมีนะคะคุณผู้ฟังก็ลองหามากินดูเพราะว่าเขามีสารไลโคปีนนะคะในมะเขือเทศเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นสารกันแดดแบบรับประทานที่ช่วยปกป้องผิวจากการถูกรังสี UV มาทำร้ายนะคะแล้วก็ถ้าเลือกรับประทานมะเขือเทศสายพันธุ์สีม่วงเข้มจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น2เท่าแต่อาจจะหากินยากนิดนึงในบ้านเรานะคะแล้วก็อันดับที่4ค่ะดาร์กช็อกโกแลต 70% ขึ้นไปนะเขาบอกว่าต้องทานแบบพอดีด้วยอย่ามากจนเกินไปนะคะสำหรับการทานดาร์กช็อกโกแลตค่ะจะช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนโลหิตนะคะใต้ผิวหนังทำให้ผิวเนี่ยดูมีเลือดฝาดแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะ5ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่สีม่วงเข้มจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินอีนะคะแล้วก็แกมมาออไรซาออไรซานอลนะคะในปริมาณที่สูงค่ะสารอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดการอักเสบได้นะคะอันดับ6ค่ะคือทับทิมนะคะทับทิมเนี่ยได้รับฉายาเลยค่ะว่าเป็นอัญมณีแห่งความงามเพราะว่ามีกรดเอลาจิกนะคะที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติแล้วก็ช่วยลดปัญหาจุดด่างดำฝ้าแดดด้วยนะคะอันดับ7คือแครอทสีม่วงหากินยากอีกแล้วแครอทสีม่วงนะคะเขาบอกว่าแครอทสีม่วงเนี่ยจะเข้มข้นไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะคะที่เข้มข้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทำงานร่วมกับแอนโซไซยานินก็จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาแบบคูณ2เลยนะคะอันดับ8คือถั่วดำค่ะเปลือกของถั่วดำจะอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์ค่ะที่ช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะคะเขาบอกว่ารับประทานถั่วดำเป็นประจำไม่เพียงช่วยให้รูปร่างนะคะดูดีก็เพราะว่ามันมีไฟเบอร์นะคะอยู่ในถั่วดำแต่ยังอุดมไปด้วยนะคะความสมบูรณ์เมตาบอลิซึมของผิวนะคะส่งผลให้ผิวพรรณดูสดใสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินถั่วดำกับน้ำกะทิบ่อยๆนั้นอันนั้นก็ไม่ค่อยดีนะคะข้าวเหนียวถั่วดำอะไรแบบนั้นคุณผู้ฟังนะนี่ก็คือ8อาหารนะคะสีเข้มๆนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อดวงตาดีต่อผิวพรรณนะคะก็เอาเป็นว่ากินให้หลากหลายกินให้ครบนะคะบางวันอาจจะครบ8ชนิดบางวันอาจจะไม่ครบนะคุณผู้ฟังคือที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอาหารธรรมชาติเนี่ยมันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงตาของเรานะคะทุกวันนี้ใช้ดวงตาสายตากันเยอะใช่ไหมคะดูโทรศัพท์มือถือไงเนาะถูไถๆกันทั้งวันทั้งคืนเลยดังนั้นต้องมาบำรุงสายตาบ้างพักจากหน้าจอนะคะมาเปิดวิทยุฟังบางคนบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังวิทยุเพราะวิทยุพังบางคนอุตส่าห์ไปซื้อวิทยุมาใหม่อย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงเตือนภัยรายวันวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของโรคนะครับโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆได้ง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองนะครับอาการของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คือมีการไข้นะครับมีจุดแดงมีแผลในปากลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเนี่ยนะครับมีจุดแดงแล้วก็มีผื่นมีตุ่มน้ำใสๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าบริเวณก้นนะครับเด็กเนี่ยจะงองแงไม่กินนมมีน้ำลายไหลเจ็บปากนะครับกรณีมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีไข้สูงมีซึมมีชักมีหอบมีเหนื่อยนะครับก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับส่วนวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับหรือว่าเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับทำความสะอาดของเล่นและของใช้หลังกลับจากโรงเรียนนะครับที่สำคัญก็คือไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนส้อมต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างนึงก็คือถ้ารู้ว่าลูกของคุณหลานของคุณเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยให้หยุดเรียนนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเชื้อมันจะไปแพร่ถึงเด็กคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่สมควรที่จะระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเลยนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mpod News FM 100.5
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันนี้เมย์ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
8: ับ ค่ะสัญญาในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook Mcord News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์

0: volunteer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร mcot super fan เริ่มต้นง่ายๆที่ mcot super fan starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร mcot super fan diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะของรางวัลค่ะนะคะที่ เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็น Go Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
1: ้เชียร์ทีมได้แชมป
0: ์ไม่ได้เสียอาจารย์เราต้องเชียร์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินา
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ชาบอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
0: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ด้วยนะอาจารย์เผื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะอาจารย์รถไฟฟ้าด้วย
1: เอามาบริจาคเลย
0: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
1: มี CEO ท่านหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
0: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
1: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
0: ถูกกินเรียบนะคะ
1: ก็เราเตือนคุณแล้วนะ
0: ค่ะ เอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกือบยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
1: นั่นแหละครับก็เขาก็ต้องเรียกให้คนที่มีความจำเป็นมั่ง
0: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
1: ู
0: จำเป็นอย่างยิ่ง
1: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
0: เอาสวัสดีพี่สุภาชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
1: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
0: อืม
1: ไม่ทำอะไรนะครับ
0: ดูรูปโปรไฟล์ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่
1: มาจะไปขอเรียนด้วย
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ M-Cod News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
3: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
2: ค่ะไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
3: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรก
2: ค่ะ
3: ที่มีการเลือกตั้งคุณออมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้ว
2: ค
3: ่อนข้างจะเบ็ดเสร็จแต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์ฮุนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน
2: ์บอกว่ากบคุณกบสุวรรณใช่ไหมอาจารย
3: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
2: มาใหม่ๆเลยอ่ะกำลัง
3: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละมีสองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
2: เดือดเลยนะ
3: เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้างเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้อม2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
2: ม
3: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือ

0: ศาลโลกตัดสินมายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวรั้วของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้คุณออม2013ฮุนเซนพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับเพราะมัวแต่ทะเลาะกันนะมายิงกันอีกเนี่ยคุณออมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ฮุนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณออมก็สองพันก็เลยต้องแต่สมรังสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2/3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
1: คร
0: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นนะคุณออม
1: ค่ะ
0: นะก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนในขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนนะวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามานอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหาทางยุบเขานั่นแหละครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
1: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย์
0: นั่งห่อไปครับ
1: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
0: ่ก็แค่นั้นนะก็เดินตัดแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลจากชาติ
1: ไม่ได้นะ
0: ไปตั้งแต่รอบสอง
1: อาจารย์ ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศคือวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งฮุนเซนมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพี้ยงพล้ำที่สุดในชีวิตของฮุนเซนก็ว่าได้เพราะว่านี่แหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพี้ยงพล้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของชั้นนั่นแหละครับฮุนเซนก็เลยต้องพลาดพลั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของฮุนเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าไอ้แนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่7เท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียให้ที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตาแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซน

0: ต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัดในกัมพูชามี25จังหวัดคุณอ้อม
1: เขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
0: ้ก็เหลืออีก12
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
1: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะดูสภาพ
0: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกตายอยู่นะ
1: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
0: ผมว่าคนเซนไม่กล้านะ
1: ไม่กล้าหรอกอ้อมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่3
1: ค่ะมีครั้งที่3แล้วเราเอาหนักนะ
0: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
1: ครั้งสุดท้ายจริง
0: ๆเราจะไม่นับว่าเป็น
1: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
0: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณทอมแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตะกุดหุ่นแต่ละบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
1: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
0: มีสิครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบอลเลาะห์นะทำไมอิสราเอลถล่มไอฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลฮุนเนี่ยเรียบร้อยขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเชื่อผมไหม
1: เชื่อค่ะแต่มัน มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์นะ
0: ง่ายก็ขอให้ฮุนเซนยิง BM 21สักอีกรอบหนึ่ง
1: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
0: เขาตอนนี้มันคือการสร้างฝันกำลังใจข้างใน
1: เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
0: ์อ๋อไม่กระทบหรอกนะตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอาหิงบุญเฮียงไปด้วยอันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่โหดร้ายทารุณนะก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอฉะอวดค่ะอาจารย
0: ์ฉะอวดทางใต
1: ้ค่ะพี่เทพประบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไกสอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย์โอ้นะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟบิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17 18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
0: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
1: ้โอ้
0: ไกลนะคุณอ้อม
1: ไกลใช่ค่ะ
0: สมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละประเทศการเมืองก็แต่ก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
1: ็
0: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สิ

0: 1945 1945ก็55บวก25 80ปีกองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนสวนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T-55 นี่แหละคุณอ้อม T-50 อันนี้คือรุ่นแรก T-50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมา1กองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนแต่ที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนส่วนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเนาะ
1: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
0: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
1: เดี๋ยวดูตัวแป๊บหนึ่งอาจารย์ตัวก็อ้อมีตัวโตกว่ากันนิดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
0: นะฮะ
1: ตัวไล่กันนี่แหละ
0: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แขวงไชยบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากลายนะฮะปากลายเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไชยบุรีนั่นแหละนะครับมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห่วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองรุ่นเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
1: ค
0: ่ะนะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุงก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับทุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองรุ่นนี้เป็นศิษย์พี
1: ่
0: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองรุ่นนี้เกิดปี1945ส่วนปูตินนี่เกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้องที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทางรุ่นก็เลยพูดภาษารัสเซียได
1: ้
0: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซียครับยกเว้นเวลาอ่านแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หูแจ็คบอนนายภาษา
1: ล่าม
0: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้เนอคำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
0: มีคะแนนบังคับ
1: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
0: ก็มันก็มีของก็คือเพื่อนำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเสร็จอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่าก็กกต.ก็คุณเสร็จเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเสร็จกกต.มันจะบอกว่าคุณเสร็จผิดไหมล่ะก็ไม่มีคนเซ็นทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งไปตีหัวกกต.ก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชนด
1: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
0: ์สังกัดนี่คือตำบลกาบัชนดก็คือการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: ก็คือกาบัชนดก็บัชนดก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่น ก็ลองดูคุณน้อมจาก11,622คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ10,000นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่1,500คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบครับก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่าง
1: ทำยังไงคะ
0: หนึ่งก็คือไล่ออก
1: โอ้ยแรงอ่ะ
0: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
1: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะสิอาจารย
0: ์ก็ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้าน
1: ั่
0: นแหละฮุนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
1: นั่นสิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
0: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตบหัวฮุนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตบหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่ฮุนเซนกระทำ
1: ค
0: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกไหมล่ะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
1: ้
0: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตฮุนเซนเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของฮุนเซนเช่น ก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน 600,000 เกือบ 700,000

0: แสนคนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซหน้าๆนะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นนะฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนน่ะคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนเขาต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวฮักแพงไม่ใช่เขาสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขมแครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย์
0: ดูเดินสายมากกว่าคนเซนอีก
1: ค่ะ
0: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเพราะว่าสีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านรดมรณฤทธิ์นะฮะเพราะนั้นจักรวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักรวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่านะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จกว่าเดิม
1: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมาม
0: ันไม่จำเป็นต้องมี
1: เขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ันไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าก็กระต่าคนเซ็นตั้งเองไงโกงก็ได้เขาไม่ได้คะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านหนึ่งนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
1: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
1: ์
0: ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
1: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
0: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเวียนเทียนหรือเอาไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากบาทแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องฉายดูนิ้วอ้าวคุณเลิกสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนนี่เอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
1: ไปลงให้ค่าหรือยัง
0: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
1: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยว่าไปมาหรือยัง
0: ถูกปลดเลยแหละคุณน้ำเลยอยากย้ายไปอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อเมียคุณมาแทนให
1: ้ไม่ไหวแล้ว
0: กำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
1: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพรรคของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพรรคเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนเท ที่เราแปลว่าพักแสงเทียนนั่นแหละ
1: ค่ะ

0: แต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของมุนเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นนะคุณน้อมมันยื้อมันก็มันสกัดไม่ให้ลงนั่นแหละก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะฮุนเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็บ้านอันสอนง่ายถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านอันสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณน้องแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นิดเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะหรือท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลฮุนก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลฮุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
1: ม
0: ินั่นแหละเข้าใจ
1: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
0: ์สมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริสเยลซินนะครับพอบอริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบอริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณน้องก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอปูตินเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะนั่นแหละก็เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับดังนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียก

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออก
1: ค่ะ
2: นะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
1: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไรอย่างเง
2: ี้ยฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยเขาเรียกว่าหน่อยใบ
1: ใช่ค่ะหน่อยใบ
2: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยาง
1: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะต้อง40กิโล
2: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
1: ่สร้างใหม
2: ่ลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
1: ้
2: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแทงเดาเจียเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
2: เพราะว่ามันที่ตันสัญญาเนี่ยมันแออัดแล้วคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะครับก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
1: ครับ
2: มันอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันสัญญาเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
1: ฮะ
2: ลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยฮะว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25ล้านคนนะฮะ25ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100ล้านคนแต่ว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24 25ปีต่อไปข้างหน้านั่นแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้น
1: ค่ะ
2: ไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นตุ้งพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับ

0: จากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเขียนถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรประมาณนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชากีของสิงคโปร์ของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ้อมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุก็ไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อรัฐใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห่วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลคอสเนี่ยเวียดเจ็ตเนี่ยเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งแต่ถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาพภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้นะครับก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้ นั่นนะครับมันก็เลยจำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่งอ่ะ48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับเนี่ยขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละนะความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48ได้จากทุกวันนี้36เนี่ยก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือวินกรุ๊ปของสัมยึกเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ย

0: ถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีซะว่า12,000ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัฐยะไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหนิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจ้วงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับในท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางนะก็ส่งไปให้ยูนานนั่นแหละคุณน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดินทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็น FDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านควบๆก็เลยอ่านว่ารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทยเพราะว่าเห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านปุตินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เรียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย์ วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม body composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอด smoothfm smoothแล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่นะพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วยครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุตสาคเนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได
0: ้
1: นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
0: ่
1: นะครับเดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้เลยสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้นะติดนะติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแส

0: แล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่าสามแสนเป็นภาษาพม่า
1: สามแสน

0: ท่านผู้ฟังนี่เก่งนะฮะตรงเต็งเอาเสียงอย่างนั้นจริงๆนะฮะสามแสนนะตรงเต็งเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเต็งเราไม่ใช่สิตัวเองนะมันตัวเองตัวเองก็เลยเป็นเต็งวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับคือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอ้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะแผ่นดินนี้เคยมีสองชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามันชาวรามันที่เราเรียกว่ามอญนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือรามันทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอญรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ท่าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อมจริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอญรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดักองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆที่อยู่หงสาวัตถีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
1: อะไรเต่ามุเต่าหรือเปล่าจ
0: ๊ะมุเต่าเมื่อตอนนี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้ามอญไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทานพระเกศาให้8เส้น ขออภัยพระเกศา8เส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากอง
1: ค่ะ
0: นั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
2: ก็พระเจดีย์พุทธเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากองก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะฮะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องมอญนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวๆปีพุทธศักราช240นานยังทุกวันนี้คือ2569นะครับก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือพอนี่พอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพระยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณอ้อมคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละฮะอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิระวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชาอันนี้คือแบบย่อๆให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ที่เราไปผู้กามเนี่ยพระมาเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กามเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอญเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอังวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผีถือบรรพบุรุษนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยู
1: พยู
2: นะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนัก

0: ครรัฐเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตลากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพระยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพะยูและก็มอนเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกันอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พระยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นๆมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็ นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางซีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะฮะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่าเนี่ยมาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้านึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อม แล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะฮะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็แกว่งต้อนกันมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอแกว่งต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่

0: พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรสีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรสีเกษตรนะต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆ ยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะ ก็ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาสีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมบดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มะละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมลิทวายมะละแมงเนี่ยอย่างมะละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้ นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแหละทรมานนะฮะหงสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอนก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดฉันแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุธรรมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่าก็มาสร้างความใหญ่โตขยายและยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชั่นสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุน

0: สบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะนะครับนะเนี่ยมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสูตรสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆเพราะอย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอนแต่ไม่ได้กลืนมอนแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอนทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอนสัญลักษณ์คือนกอะไร
1: ไม่แน่ใจอาจารย์
0: คือหงไงหงสาวดี
1: อ๋อหง
0: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมานิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลารำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอนแม่งก็บิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่ามหาราชนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่สามพระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบาเยงหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของหุ่นเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรง

ขับไล่ชาวจามผู้รุกรานและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายุนปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้นการเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสียดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใส

0: และสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเขมรแดงฝันร้ายของกัมพูชาเริ่มต้นจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาในปีพุทธศักราช2510ถึง2518เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช2513นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิดของเหมาเจ๋อตงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กับคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนนอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จลอนนอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลพศระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจาก

แนวคิดของเหมาเจ๋อตงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ 12-16 ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าพวกใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานท่าที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลีนเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพรรคแล้วกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของรัฐบาลลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียนที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ที่อาจจะสูญสิ้นได้ทุกเมื่อและความหวังที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับมรดกทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในปัจจุบันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ันเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิทยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหร่เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหร่เมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์สิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณสิบตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและสิบตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงสิบตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเส้งและสิบตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนและคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมรับหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้ก็เรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI แล้วก็ตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
2: วิเคราะห์ให้
0: เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แบบอ่านตาม AI เลยนะคะแบบอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แหม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะจะไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจความค่ะอาจารย์
1: เป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: แบบก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบเนี้ยนะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์แล้วเขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบเหมือนก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแหม่มนะครับ ให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับ AI ก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับ AI คงไม่อะไรนะก็เลยค่ะพูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มี AI เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่โวยเขาไม่พูดโกหกอะค่ะอาจารย์แหม่มเนี่ยพูดโกหกได้แต่ AI จะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกัดกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยอันนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเขาบอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะ AI จัดการได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าด้วย AI ที่คุณแหม่มบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอ่ะนะครับ บางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับ ก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยนึงเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนให้มันดูลื่นไหลได้นะครับ

0: แต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าแบบใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันนึงก็เสร็จแล้วอะนะครับการนี้มันง่ายมากคือไอ้มันแย่งวิอาชีพหลายอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่า AI ไปว่าความในสารไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยผมว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับ
1: ศาลก็ตัว
0: ใช่ไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็ว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดี AI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมประสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็นหนึ่งคดีได้เหมือนที่คุณแหม่มถามไปรายการต่างๆใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีทำนองเนี้ยนะครับมันจะออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแหม่ม AI ว่าช
1: ื่อเป็นสาระด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ชื่ออะไร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สั้นกระชับนัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบก็ดีใจนะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี
0: ้เอ
1: ไอฮะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจดเนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นนี่ใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรต่างนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็นสองแนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมมาติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความ ไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้จะมีอัยการอดีตนายบทชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับก็มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตจดเนี่ยตำรวจตจดกับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปก็เรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินในทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตจดนะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อก็ดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่2นะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้ผม

0: ประเด็นได้เปรียบผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการเนี้ยแต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้ง2ครั้งมันมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวทำนองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกกระทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นประเด็นที่นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์เข้ามาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนน่ะได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปอิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักลูกคนลงดำๆนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดก็ความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายๆเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับผิดที่ที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองค์คณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คนนะครับลุงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกศาลที่ตัดสินศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกศาลอุทธรณ์นะและพวกศาลอุทธรณ์มาอยู่ฎีกาเนี่ยลุงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับและก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งถ้ากลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับ จึงทำให้เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์อาจจะขออนุญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่อนุญาตก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึง3ศาลลุงก็อาจจะซวยไปได้เหมือนกันนะคร
1: ับแต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ย สั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นต้อง

0: กันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับเอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไปสมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี้ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะและสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยอันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเบรกสองนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จะไม่เห็นว่าอันนี้เรื่องราวตรงเนี้ยในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจดกับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจดเพราะว่าตำรวจตจดอยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่า
0: อาจารย์
1: ต้องดูครับ
0: อาจารย์ค่ะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมืองส่วนตชด.เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่ว่าหมูนี่ว่าหมาของหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: หมู
0: จะใช้คำผิดไหมเนี่ย
1: หมาหมูหมาจ่า
0: อาจารย์
1: หมานาย
0: มองยังไงอะคะ
1: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วลักษณะว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีของดีอ่ะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของนะคนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่สองในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายมาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตจด.และวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมมติว่าตจด.เป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็มันก็มีปัญหากันเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงซึ่งจริงๆก็โดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันเหมือนมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่แล้วแต่นั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูด

0: ตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
1: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าลูกคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงกับอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บชนิดที่สูญเสียอัณฑะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะเออตชด.สวนด้วยปืนแบบเนี้ยเสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูบอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าหมูหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์รู้ใครยังไงคะ
0: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ยครับวิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
1: อ๋อเหรอคะ
0: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำนองเดียวแล้วน้องคนเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในจำนองที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กอะนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่ติดใจเอาความในทางอาญาพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือ2นัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือ2นัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือ2นัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยว่าไม่เกินความเห็นก็มีนะครับอีกประเด็นหนึ่งอ่ะสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอหลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะสมมติว่านัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีก10นัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างเงี้ยว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอะนะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิบนัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงเขาเรียกอะไรยิงหมดแม็กก็จริงแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมเหตุแล้วเขาก็ตายแล้วแล้วนอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อน
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจเขาเรียกชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันยังอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับถ้าถือว่านัดแรกโดนที่ขั้วหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่2ที่3ก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
1: มันยิงศพไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการ

0: เป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าสมมติว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแม่ไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามแม่ว่าวินป่ะนะวัยรุ่นอาจารย์นะวินป่ะแม่บอกวินเด้อแล้วเขาเลยถามต่อว่าเอ้ยเป็นแหม่มยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย์ถ้ายิงกันได้สิกว่านัดอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องนี
1: ้
0: คือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ย มันเป็นเรื่องทางจิตใจอะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดไม่ค่อยมีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดเล็กมันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วหยุดสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดหรือนัดเดียวอ่ะโอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดเล็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับมันเรื่องยับยั้งกันจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
1: เรื่องเพราะว่า
0: สีนะครับ
1: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ําแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
0: ก็ตายได้สมองบวมได้โดนกระทืบจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ คือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยงวิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับผมก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งทำไมไม่วิ่งหนีครับครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันความคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเหตุสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงนี้ต้องมาพี่ไมค์พี่ลมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทมในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้ง

0: ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมพร้อยวันแรกสร้างเมืองแคคนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคคน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมพการทำงานร้อยวันแรกสร้างเมืองที่แคคนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ่นผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้โนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้โนมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยโนมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทย

0: จิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับ

0: ามบทเพลงมารวดเลยนะคะร่วมวงคนละครึ่งพี่ดวงดีศรีวิชัยก่อนดังนั้นเกี้ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีทุกๆมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้พื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินก็เงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจเนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะเป็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะ เสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: เครื่องวินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องมันเป็นที่รู้กันมาตายครับนะครับที่จะเกิดแต่ละจุด
0: อาจารย์ครับสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องส่งมองออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้อค่ะอาจารย์ขา
1: ครับได้ยินไหมครับคุณแม่มชัดไหม
0: ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาก็เริ่มมีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับก้าวไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นในรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
1: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแหม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกศสอนอะไรเนี่ยนะครับที่เกศเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายบวชใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดเกศพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี่ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
0: โอ้โหอาจารย
1: ์ครับผม
0: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดนี้คือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิด

0: ทวนเนี่ยเดือนนึงส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะเงินเยอะอาจารย์เงินเยอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตังค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เรียนสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับ คนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตชด.เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลความสงบเรียบร้อยปกป้องทักษะว่าจะมาอะไรแล้วก็แล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมทักษะเนี้ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานทักษะนี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบามีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบามีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้นะครับทีพอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่กระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่กระทำผิดไม่ใช่กระทำผิดกระทำการป้องกันสิทธิ์ของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้ทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีหรือว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องกระทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดโดยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับเหมือนเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัว

ไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบันดาลโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้เพียงใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้จำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับ2คดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดเบตงนะครับคดีหนึ่งที่ศาลอาญาที่จังหวัดเบตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกพยานอันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับ2คน3คนหมามงวงเขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขัดหูขาดนะครับ อันนี้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาลนะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไป2อันนะครับซึ่งทั้ง2คดีเนี่ยก็เล็กซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้ง2คดีเลยนะครับพยานหลักฐานชัดเจนมากนะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่2ประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะเรียกทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะสามฎีกาได้ตัดสินไว้2 3ฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้2ทฤษฎีนะครับและผู้ทำได้กระทำไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับอันตรายเขาเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทำการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทำได้กระทำป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบ2องค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้เรื่องสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรเกตหรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยนะครับการกระทำอ่ะต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือพยันตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรแก่เหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยในอาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวการรักษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอกันอ่ะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับกันนะครับการเลือกสาดีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขนาดนั้นน่ะแล้วถึงแก่ความตายเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะครับก็มองว่าสองทฤษฎีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่าย
ฝ่ายสามีกระทำ

อกชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479นะครับ2479 2560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้พอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะนี้นะครับสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เรียนธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบเนี่ยนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ยกระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนๆเหมือนคำพิพากษาฎีกาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับกระทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะห้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาโทษะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่ของลุงวิศวะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจทะเลาะวิวาทมันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทษะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทและการวิวาทสมัครใจว่าขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วจะได้มันขาดตอนแล้วพอขาดตอนถ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่ใช่จุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

0: หนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธินาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่โมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับทีเนี้ยเขาบอกการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายแล้วเมื่อตกกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิประชาชนคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับให้สิทธิกระทำการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบรรดาโทสะเนี่ยมันต้องกระทำต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทำต่อลูกเรากระทำต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทำต่อคู่สมรสเราเงี้ยยินได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยเราไปอ้างบรรดาโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทำต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือคนอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับโกหกเหงกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่จะละเมิดต่อกฎหมายนะครับถ้าละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันมาทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นสมรสไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างไร้แรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยอันนี้เราจะทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่ศาลเพิ่งตัดสินมาใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นการทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ขู่ผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตายสองนัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ คือการป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่โอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะได้สัดส่วนนะครับภัยอันตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้สองทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายเฉียดตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
1: อ้าว อาจารย์

0: ะแบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนอะค่ะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกโต้ลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
1: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแหม่มต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะปืนมันลั่นเองเนี่ยลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้กันดีนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะพอประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้องสู้ต้องป้องกันก็บอกว่ามันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราเขาอาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้าคุณแหม่มบอกเออไม่ได้ไปกดปงกดปืนเลยปืนมันลั่นเองหนูไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
0: ก็หนึ่งแหม่มเป็นผู้หญิงสองแหม่มแก่สามมันกำลังแหม่มฟัดกันอีกลุงตรงนังแล้วมือมันไปเกี่ยวในกรงไก่พอดีเปี้ยงเข้าไปอย่างนี้อาจารย
1: ์ครับก็
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแหม่มบอกว่าคือแหม่มถ้าคุณแหม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแหม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็อาจจะสูงวัยแก่สุขนะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแหม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแหม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะถ้ามันได้จัดส่วนกันปยันตรายถ้าคุณแหม่มไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็อาจจะตายได้อันสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวอันนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันอย่างนี้นะครับต
0: ้
1: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดจำเป็นต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแหม่มเจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเรื่องประมาทนะครับไม่ใช่คุณแหม่มเจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาโดยเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำลักษณะเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใกล้จะถึงนะครับ
0: คราวนี้แหม่มเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แหม่มลั่นไกเนี่ยนะแหม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปนั่นน่ะแหม่มเจตนาอาจารย์แต่แหม่มจะสารได้มั้ยคะ
1: ต้องเจตนาเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได
0: ้
1: แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแหม่มดูแลปืนไม่ดีไม่คิดจะยิงเขาอะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแหม่มดูแลคือจับปืนไม่ดีไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแหม่มเอาไปอ้างไม่ได้นะครับในศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีนะครับ
0: คร
1: ับผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรคุณแหม่ม
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครบเครื่องเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดนะไม่พอเด
0: ี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
1: ครับผมครับผม
0: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะ
1: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่มิด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่มิด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยจนแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: จะให้ยูเคเลสพักบอลให้บอลยาวมาครับดุมเฟรสเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแต่ว่ายังเกี่ยวได้ครับไอซากินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
13: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
12: ครับผม
13: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
12: คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
13: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ดแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุนฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาลิดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเวอร์กิลฟานไดกับแทนพอลฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบกเฟนกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์นะลูกดอนเยอร์มาเล่นไบรอันบ็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กักโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสมอประตูเป็นทางด้านนอร์ทเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเกอร์บีเคอร์นะครับมีอิซักเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดเลฟมีผู้ตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางในมิยาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเลซันเดอร์เบิร์นฮัตสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากลีดนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
12: จากก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
13: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางหันสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยจราจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
12: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
13: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
12: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้ว่าวันนี้เผลอบุกเพลินเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งทึงได้เหมือนกัน
13: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยอ่ะมันจะส่งผลกับการเข้ารอบไ
12: งผมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับ คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
13: เสมอ
12: ผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่
13: า
12: แ
13: พ้เท่าไหร่
12: แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิง

0: กันเยอะนะคู่น
1: ี้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
0: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางมีจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานิเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับแต่ยังมาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
1: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบล็อบลี
0: ่และบล็อบลี
1: ่จะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลองจะเฟรงกี้หรือจะแฟรงกี้
0: เฟรงเขาต้องเฟรง
1: บิ๊กเฟรงเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เฟรง
0: ต้องเฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของพินทัททิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
1: อย่าลืมนะบ็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
0: ได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ดราม่าอีกนะ
0: จ้าไม่มีปัญหา
1: ออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างงี้ผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ด
0: ีอันนั้นก็เลอะเทอะ
1: หรออ
0: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังภาคไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อ่ะลุยทะลุขึ้นมาอ่าครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัตแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
1: นี่เป็นไง
0: โอ้เป็นคูริคาร์โปเปิดมาให้ครับไบอันเบลเบอรี่ครับ
1: โอ้
0: โดนจนได้ครับอ่ะไปคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
1: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไบอันเบลเบอรี่1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับแต่นักสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา1-0สิครับรออะไร
0: นี่คือกักโปล่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้โหแค่วางเท้าอย่างเดียวครับบอบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับเพราะคู่เนี้ยตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บอบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
1: ใช่
0: ยังจำภาพอยู่ไรซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
1: ใช่
0: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
1: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่อู๋คุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
0: ครับ
1: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้2-0นี
0: ่บอลวางทะลุมายิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบิโอเกนครับเซฟด้วยขาครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ตแฟบูเกนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
0: ลูกตั้งเตะจะต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
1: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเซอร์อีซากแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
0: ช็อตแบบเนี้ยผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วเราค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก็ต้องตีเส้นเน
1: า
0: ะ
1: ดูลำบาก
0: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบูเกนนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
1: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
0: ช่วงนี้ผมก็สดใสอยู่ตลอด
1: สกิดตลอดเลยช่วงนี
0: ้เจนสดใสตลอดอยู่แล้วครับ
1: พอดีพี่ขับแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
0: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดนะครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
1: ้
0: เพราะว่า
1: พร้อมนะ
0: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
1: อาจัดอะไรฮะ
0: น้ำน้ำดื่มน้ำชาผมดื่มชาจีนอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: สูตรหวานครับเอ้าอุ้ยอ่ะผู้สินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาแล้วผู้สินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: เฮ้ยวันนี้โอ้ยท็อปฟอร์มผู้สินอาจารย์โออ
0: า
1: จารย์โออาริเวลจากอังกฤษจากอังกฤษผู้

0: เป็นอังกฤษ
1: ไงครับ
0: โอ้ตายแล้ว
1: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
0: ับ วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
1: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร์

0: บอลลูกนี้ไม่ดีมาหาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
1: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัมครับ
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
1: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับเกมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้แบรนด์บ็อบบี้ตู่พยายามจะพิงคันนี้คันนี้ง่ายไปหน่อยครับแม่กะจะดีตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้โหแทนที่จะเตะทิ้งนะครับนอตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเก้ก็
1: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
0: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะคร
1: ับ แต่เมื่อกี้นี่คล้ายเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่นะ
0: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยนะครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับก็เสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานไทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งนะครับแฟงกี้เดยองครับฝากขวามาครับดุมเฟรสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมเลยครับดุมเฟรสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝากขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับหวดยาวมาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่นั่นก็ฟันได้ครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลนะว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมแล้วครับโอ้ตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด
1: ์โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดุมฟรีสนะเปิดมาโอ้โหไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนคเกอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลกันไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสันเบิร์นฮาสันเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยูเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้โยเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิด
0: หน้านะสองมือด้วยโดนแดง2ใบนะครับ
1: ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
1: ัก
0: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: อ๋อปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปไว้รับบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆนะครับนี่ครับกองเริ่มจากปฏิกิริยาพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
0: เนช
1: ั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมนี้เริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
0: กุดหมุนสั้น
1: มันให้
0: มาแบบ
1: มันให้ใ
0: ครไม่คิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาแฟแบกพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกากโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาวสตอมเตะมาก็ไม่ดีตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดชแลนกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทั้งซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เลียดพอใหญ่ฟันได้เลยครับเดยองขยับมาช้าไม่มีหันไม่มองหน้าดูเฟรสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วนะกลับไปโทษจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โมงเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมให้ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: โอลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆล้ำหน้าก็ประมาณช่วงตัวหนึ่งเลยครับทางไรเดอร์

0: เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เขามาส่งอะไร
1: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหไงเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้มีอึ้งมีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผมเพิ่งจุด
0: วันนี้มังกรมาไห
1: ม
0: มังกร
1: กินมีอยู่ครับ
0: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มานี่เวลอะมังกรแดงอะ
1: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู
0: ่ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
1: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไอ้ทศจะยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
0: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
1: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาภูสินบอกยังไง
0: บอลเป็นไรอ่ะ
1: บอล
0: มันบอลมันนิ่ม
1: น
0: ี่แอคเลยโอลิเวอร์
1: นี่บอกนี่มือชีพ
0: บอกพี่เมริกไม่มีบอลแบบแข็งลูกๆวันนี้ต้องดูฟอร์มยาซินอายารีด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
1: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเคอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบ็คจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับแฟนเฟนขึ้นมาเดยองกาเฟนแบกลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟรีให้มาแล้วแย่ดูได้2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้2-0แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี้
0: โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ๊ยน้ำนวลใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
1: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่ล่ะ
0: คุณบอก2-2
1: 2-2
0: ไม่เลยผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบรอบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี่ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดูมฟิตครับอยู่สูงกว่า
1: ไปไหนครับ
0: อยู่สูงกว่าบับบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบับบี้ชาร์จที่เสาไกล2-0ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
1: แล้วฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟลินเดเลิฟหายครับตำแหน่งหายครับอ่ะ2-0ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: จานเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
1: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหโอ้ต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจ
0: อ
1: มองไม่เห็นครับ
0: จริงๆที่บ้านพี่อู่นี่จอเท่าไหร่90 90นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: กลางกลางแปลงอะ
1: ไว้ในห้องน้ำ
0: เนี่ยแล้วจอหลักกี่นิ้ว
1: 14family โอ้ขยันเซตบอลกันด้วยนะจากบ้านประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โหโดนฟันไดดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคาสตอม
0: คือวันนี้ต้องบอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยูเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
1: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
0: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
1: ่ครับผม อันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
0: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
1: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ห้ามวางของข้างหลัง
0: เ
1: ลย
0: ว่าครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอะวงมาเลย
1: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหพอนำ2-0เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับ พยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับเดี๋ยวดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนคือเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟานเฮเกอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟานเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนั่นนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
0: ก็ต้องชมคูมันด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาโฟลนายนะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดติดไปหน่อย
1: จะดูวันนี้เล่นกัน
0: วันนี้เล่นเปลือด
1: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามไปกวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนีเกรน
0: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดุมเฟรียสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนี่ยวครับเนี่ยกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
1: ก็ถือว่าทำได้ดีครับดูมเฟรชอยู่จังหวะแดนกลางมันหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับลากิเบเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโมงได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งโมงเสยไปก่อนครับเพียนเอาโมงมาไม่ดีบอลจังหวะฟานได้โมงตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็ผวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี
0: ้โอ้โหก็ต้องเคลียร์ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมเดือนโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอาร์ตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
1: ครับผมก็ได้น่าจะได้รสชาติอยู
0: ่ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
1: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วโอ้โหดูจากภาพไกลๆนะ
0: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
1: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
0: ครับพี่โอ๋ประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ครับ
0: ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้านเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ 1. 2. คือซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ 3. ครับใช้บัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็กเกจ20 บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนส์ไดมอนด์นะครับ500 บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ FarizonMTV EV Superwagen นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ M-Cord Superfan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
1: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็เ ช่วงวอเตอร์เบรก

0: นะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเขาถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณ0137
0: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
1: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
0: เผอหาวเผอหาวนี่จบเลยนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อุพิสนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณศรีชนาธ
0: โอ้โหได้หนักเท่าไหร่นะ
1: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
0: เออเจอโคเวนทรีน้องใหม่จัดไป
1: 3แต้ม
0: เออน้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
1: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ468-9899ถึงตีสาม
0: ถึงตีสามจบเกมก็
1: ดูต่อชั่วโมงนึงให้เราทำอะไรต่อ
0: แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงขึงลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับ ก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็ยังมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับสองลูกผมว่ามันยังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
1: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี่ดันอู๋ชอบไปทางไหนครับ
0: เอกวาดอร์กับญี่ป
1: ุ่นไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
0: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่าคือลาซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
1: เออสาม
0: ลูกมีอ่ะนะดูสวีเดนบ้างเอ้าโถจะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับอีกเลนนานๆจะได้เก็บสักทีครับไอยารี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นผมชอบญี่ปุ่นนะ
1: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
0: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอ็กเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบีรามูชีเนี่ย
0: แคมป์มีปัญหา
1: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการวงการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
0: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
1: ไม่ดี
0: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบสุดมุมธงจากขว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมาโมงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
1: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลีเดอร์เลิฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ตสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดอร์เลิฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมทครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
0: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีดเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ้โห
1: เล่น
0: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลีดเดอร์เลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิปิเก้กักโปวนตัดในมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีดคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
1: ใช่กักโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอซิดแล้วนะ
0: ครับวันนี้ที่ถือว่ากดดันได้ดีครับนะตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกักโปเจอลุม 2-1 แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์นฮาสันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
1: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มจากอิซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
0: ลูกนี้เสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆ ถ้าเป็นโยเคเลสหรืออีซักเนี่ยเลือกโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
1: 3ประสานซีเมลีกนี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกทีมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ยังไงขอเอกขอเอกช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
0: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรบ้
1: าง เอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
0: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นการสนวางของเขาวง
1: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเถอที่3ไปวาง
0: ไม่มีผมพลาดบ่า
1: เอาพี่พลาด
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
1: คือก็ต้องชมฟาเรนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ทัดตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
0: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เลี่ยมผิดช่องไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
1: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
0: ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับไอยารีไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกก็บล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิ่งบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
1: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
0: ครับ
1: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นงานครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
0: พอแล้วเมื่อวาน
1: เมื่อเช้า
0: ดีแล้ว
1: มันพอดีแล้วใช่ไหม
0: มาเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิลแต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยแต่
0: เจอเฮติ
1: มันดันเป็นเฮติไงแล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
0: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
1: คุณเอกลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับตูนิเซีย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
1: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
0: เหมือนเนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสาร์นะดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลิฟครับให้มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับพลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
1: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะเนี่ยครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่าต้องชมฟานเฮเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาสแฟบูเคนครับ
0: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราเฟนแบกมองก่อนจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเฟนจักโปกลับมาครับฟานเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าจะมีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
1: เฟรงกี้เดยอง
0: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยบอลกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
1: เดยองเหรอเดยองนี่คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิ่งสดใส
1: เดยองเหรอแล้วตะกิดเดยองเป็นไงบ้างเดยองตอบนะ
0: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่วันนี้ออกซ้ายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับ ไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เ

0: คนสวิตเลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัตสันจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟริสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับโอ้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วหยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับเกือบไปครับ
1: จะทิ้งให้กับตอนเยอมาเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับแต่นะดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
0: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโอ้โห
1: ทำอะไรกัน
0: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ทาสันเบอร์ทาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ครับแปลกๆตาเหมือนกันนะ
1: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
0: เบอร์ทาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮซายคิวก็เป็นเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้พอมาอยู่ทางขวาวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจับพลิกเบียดกันเนี่ยบ็อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้โหลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วดูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบอร์นาสันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบอร์นาสันคือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสตอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆอ่ะเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆลีเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซากล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาสันบันจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: ถือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บุเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเดอร์เฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคเลสกับอีซักอะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนไม่มีอะไรเลยครับวันนี้อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดอร์เฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดอร์เฟนลุยทะลุมาฟานเดอร์เฟนมาต่อไปต่อฟานเดอร์เฟนสุดถึงเส้นหลังแล้วเปิดไม่ดีลินเดอร์เลิฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพิ้วเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกักโปโอ้โหตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแก่โทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับแม่ไม่มีโอกาสได้ส่องแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดอร์เฟนออกซ้ายครับกักโปกักโปหนีเบอร์นาสันกักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี
1: ้ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับตอบีตะบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
0: สักครู่นี้ก็ต้องชมแฟบุเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้น2เอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งหรือโมงทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยโมงไปโมงมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
1: เกมรับมีปัญหาวันนี้สวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วอ่ะแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มกับแอตแลนต้าก็พื้นเลเคบีเคนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
0: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลิกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับ ดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดมาย้อยหลังเอาหมงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหหมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลิฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวเข้าไปในกรอบไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้องสามไปแล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่อายรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบล็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
0: จังหวะอายรี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าเนี่ยเบิร์นฮัดสันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบิร์นฮัดสันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบิร์นฮัดสันพยายามจะเลาะบ้างโอ้โหมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูมันสั้นบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมานี่เกรนเข้าขวาจริงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงแล้วเป็นอายารีนะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโวยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนี่เกรนแล้วก็มาจบที่อายารีนะครับวิ่งกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับมีโวยแล้วครับไฟบุกเกน
1: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนเยอร์เคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคื อบอลเนี่ยมันหนักทิศน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือแฟบูเคนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
0: ฟอร์เดนเวียดครับคนนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะแฟบูเคนนะหน้ากันเหมือนนะครับ
1: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่ก็ไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดซ์ไอ้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับคักโปโดนติดอยู่ครับตะโกไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
1: นี่บอลมันอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
0: ใช่ครับเพราะว่าก
1: ำคิวแน่นเลย
0: เน็ต 4G ครับ
1: นี่ไง
0: ด่าไม่ได้ด้วยเน็ตกระตุก
1: โอ้โห
0: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วปู่ดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาเดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแหละพอดีมาเข้ามือปู่ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
1: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับจะปล่อยเล่นไปแล้วเออ
0: โดนหัวไหล่นิดนึง
1: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล
0: ้
1: ว
0: ลุยมาเองครับคุณมุนสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษคาเฟนแบกครับต้องใช้ไหล่กระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับและอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสันล้มไปคือจริงๆก็มีไฟนิเคิลมาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่ามีทีเด็ดไหมครับ
1: นี่ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
0: อ่ะเวียดสั่งก่อนครับเวียดสั่งก่อนครับ
1: เวียดเวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัว
1: เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: ไม่ใช่บาร์แฟร์บุเคน
0: นิเกนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมา แล้วก็เรียบร้อยครับโขกเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ

0: 1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
1: มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับอ้าว
1: เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคล
0: ีย
1: ร์
0: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หน้าหรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์บีเคครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็แฟนบุ๊กเคนก็ต้องบอกว่าพลาดแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับ VAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: รอ
1: ใช
0: ่นะ
1: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดนึงครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไง
0: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลออรูเวอร์ครับ
1: ขโมยไป1ซีนนี
0: ่
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไหมเอาเสียบอลอีกแล้วโอ้โหนี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซันกักโปกเผาอีกแล้วล้ำสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับกุนมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับไปทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: แกเลือกกุนมุนซันนะแกอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกุนมุนซัน
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัดสันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัดสันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเคเลสปล่อยให้มาอายาริจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายาริดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีกก้าวเดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายาริอ่ะเลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีสจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม้จะกลับมาได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสักหนึ่งประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
0: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่เท้าขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานเฮเกอร์ฟานเทอร์เฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสแหละครับ
1: คือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็อาจจะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่ครับ
0: เดี๋ยวนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนะรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปัดลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
1: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัดด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาสฟาบุเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
0: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
1: ับเต็ม
0: หลอดเหลืองครับ
1: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
0: ไม่เป็นครับลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วซัดลูกดีก็ไม่ดีครับพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเยอะเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาสแฟบูเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟบูเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
0: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ครับพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวโอ้โหเริ่มฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ก็ไปเหนียวเยอะเคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับ

0: ไปมาเบิร์นฮัตสันเจอ2เบิร์นฮัตสันก็ไปไม่ได้แล้วก็มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนอย่างดีเบิร์นฮัตสันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิกเลนครองหนีมาเอ้ายังไปได้อยู่เอ้าไถมาหน้ากรอบเขตโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่หน้ากรอบเขตโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้ามาในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วจริงลูกได้โอ้โหปัดอีกแล้วแฟบูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับโอ้โหอายารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
1: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่เน้นน้ำหนักของอายารีเกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟบุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
0: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ก็ได้2ประตูนะครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ๊อบบี้ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ๊อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟรีสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่หู
0: ครับผม
1: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหกลายมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
0: จ้ะหลาย3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟบุคเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
1: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้นอ่ะ
0: ครับแต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะครับเพราะดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรนด์พัตเตอร์นะ
1: ใช่
0: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮาร์สันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังอย่างน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
1: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีดูคัสเบิร์กวาลของสเปอร์มีอย่างแอนโทนีแอลันกาของนิวคาสเซิลไง
0: ที่เป็นตัวรุกนะ
1: แล้วก็พวกทางด้านมาทิอัสสวานเบิร์กของวอร์บวก
0: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไง
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้จัสตินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เว้าเวกฮอส
0: ครับ
1: รออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุสนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง0-0นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ1-0นอกนั้นก็อ่ะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็4689899นะครับ4689899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลากาจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นขึ้นไปเล่นลาลีกาเพราะเกมแรกที่บ้านมาลากาเสมอมา0-0
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
0: อเมริกันี่ก็ทีมของพี่โด
1: ทีมเก่าพี่มุ้ย
0: มีหุ้นอยู่
1: 25อ๋อโรนโดมีหุ้น
0: ใช่ใช่ไปซื้อไปแล้วมีหุ้นอยู่ 25% อเมริกานะครับส่วนมาลาก้าก็เป็นทีมดังเนาะ
1: ก็ยุคปี2000
0: ยุคนั้นเนี่ยโอ้โห
1: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีควาคิน
0: เซกีดาเดพวกน
1: ี้มีไอ้นี่ไงเชเลมี่ดูลาลอง
0: ครับ
1: บิลลี่กับบายเอโล
0: ครับผม
1: อ่ะก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
0: จัดให้ครับ
1: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
0: พอดีเกม
1: มันหยุดเลย
0: มันเปิดอะเราก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
1: ครับมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
0: ้
1: ผมลำบากเลย
0: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
1: ไปสกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
0: สกิดแล้ว
1: เดยองว่าไง
0: สกิดแล้วมัน
1: ยองยองเอเอสอ่ะ
0: มันเฉย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยปากหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: เออนะฮะ
0: ผมปากสามก็ได้
1: เหรอโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
0: เราเป็นแฟนสวีเดนไง
1: สกิดนะสกิดนะ
0: เราก็ลุ้น
1: โดยไม่ชอบผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
0: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยโอ้ยังมีเวลาอยู่
1: นะฮะ นี้บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีกคาซัคสถานนะครับ

0: นะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
1: ลีคาซัก
0: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
2: ไม่
0: แบบว่าคล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
2: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
0: ์เหรอ
2: ชอบอากาศเย็น
0: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้น่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
2: เดี๋ยวช่วยกันดู
0: คาซัก
2: จะระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล้ว
2: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็บอลเช้าๆได้อยู
0: ่
2: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาร์เจนพวกนี
0: ้เออช่วงนี้
2: คาเยอะยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
0: ทิ้ง
2: ซานโต
0: ้เอ้ยซานโต้มาวันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอักชู 2-0 สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15ตามได้ไหมแต่คุณศรีชนะเดี๋ยวผมเปิดก่อน
2: ว่าก็ไม่น่ายาก
0: คือผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ่ะ
2: โชว์โคเวนทรีวันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียบไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร่
0: เออแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแลมพาร์ดแล้วนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
2: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแลมพาร์ดอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบก็
2: อารมณ์จะเหมือนไอ้นี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
2: สามแต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
2: สามแต้มไป
0: มั่นใจเหรอ
2: เฮ้ยวิลล่าอาจจะไม่ดีก็ได
0: ้มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
2: ไม่แน่มอร์แกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่อาร์เซนอลแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
2: กำลังตามซื้ออยู่นะคร
0: ับ โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
2: เฮ้ยโอ้โหทุบใครจัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
2: คอมพิวเตอร์ที่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตเดียมบอลไลท์ของซันเดอร์แลนด
2: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะโอ้โหนัดที่แล้วก็ไม่ทีท่านที่แล้วก็เสมอเจอฮันเดอร์แลนด์นะ
2: แข็งอยู่ฮันเดอร์แลนด์ในบ้านเนอะ
0: 5ไปเยือนไบตันโอ้ใครจัดวะ
2: ใครเนี่ยใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนทีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอฮันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบตัน
2: เกมเลย
0: โอ้โห
2: ใช้คอมพิวเตอร์อะไร
0: เกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
2: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัด
0: เ
2: นี่ย
0: เออ
2: คอมพิวเตอร์ปะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
2: ้เหนื่อยดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
2: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเซนโซมอนเตล่า
2: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โค้ชหมู
2: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
2: ไม่ใช่
0: 3
2: ล
0: ู
2: ก2นัดคุณมีโอกาสยิง60ครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
2: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบฮานซาตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆพี่อู๋ยังมีนิฮัตคาเวชี่
2: อ่ะมันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไง
2: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
2: ไอ้เจ้ายิวมาคือ
0: ชาฮานาลู
2: ชาฮานาลูอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: คอกชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
2: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่าม ีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
2: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
2: 11โมงนะ
0: ครับ
2: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
2: ต้องสะกิดอีกแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามนี่หว่า
0: ไม่อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันแบบมันให้เด็กๆเขาไปทํา
2: เอาตรงรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
2: เอาจะเป็นภาษาดาราพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
2: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอลองเลย
0: สะกิดเลยสะกิดนี่อาจารย์ชาวอาจารย
2: ์เช้
0: าฮะสะกิดอาจารย์เช้า
2: โอ้เงียบเลยลายเอออ่ะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนนี่
2: เขาบอกว่า
0: อาจารย์อู๋คองโกแล้วก็เซนสนคิดว่าฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที
2: ่
0: อะไรเนี่ยแม่สอดิฟแถวไหนอ่ะแต่คุณเด็กผีบางบ่อ
2: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนยูท
2: ูบฟังเราไปด้วยเนาะ
0: ยูทูบเพียบเลย
2: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ้เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู๋ไม่อ่านเนี่ย
2: โอ้ไปอ่านตอนไหน
0: เขารันใหญ่เลย
2: ไม่ก็ให้อาจารย์สนนะอ่านไงเดี๋ยวรอเรียนชั้นเดี๋ยวฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอป M-Cod Connect ฟังได้เพราะหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
2: ครับก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณ คมขวัญถามว่าฟานไดซ์จะกล้าแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
2: ผมว่าก็ตอนนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
0: ครับ
2: เพราะบางทีเราเห็น
0: ที
2: เดียวกันเนี่ยโอ้โหมันใส่กันแต่ละทีที่
0: มัน
2: ไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะ
0: คุณธนกิจบอกให้3-1คุณพีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
2: อันที่จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะเรียกว่าน้องรักนะครับ
0: นี
2: ่แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิวผมไม่รักแล้วผมเลิกรักตะกี้เอง
0: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
2: ๋ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกอ๋อจากคุณวันนี
2: ่อ๋อคนไหนอ่ะ
0: ไม่ทราบ
2: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์วาย
0: ครับ
2: ถ้าบีบจริงๆตัวผมจะโอ้ยผมผอมมากเลย
0: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
2: ใช่กล้องมันทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์วาย
0: แล้วเราทุบทิ้งเลยไหมกล้อง
2: เทียบแค่นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
0: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินอยู่ไปโดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะ
2: ค
0: ุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
2: ครับ
0: นี่บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังแสดงออฟไลท์
2: แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
2: ใช่ๆก็โอเคอยู
0: ่นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะ
2: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่า
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
1: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: นาฬิกา3นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
2: ครับ
14: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเดียวมาเล่นเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
8: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเดียวมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็ไคลซิโอซัมเมอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับบ็อบบี้ยังมีดูแทคติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูเนี่ย
7: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกก็ได้ลงสำหรับซัมเมอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับๆอยู่อ่ะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไม่ได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทัวร์ไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบไปโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทัวร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือเป็นดุมฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
8: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิลครับจ่ายต่อไปดูฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
7: เช็คลำหน้า
8: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
7: คือบ็อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้ว

0: มันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเหลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับโอ้โหจากการพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
1: โดน
0: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูลสั้นกับบอทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
1: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้ในเนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาที

0: 3-0ครับโอ้โหยอมแล้วอาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดนนะ
1: ยังมีอีกแบบนึง
0: เหรอ
1: คือยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีวิธีทาง
0: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
1: เพราะตอนแรกกะว่าสัก3-2
0: เออพี่บอก3-2
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องยิงอีก2
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ใครก็ได้
1: เพราะเวลายังเหลือเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
0: ตุบตับตับเนี่ย
1: อูตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
0: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
1: ครับ
0: เออโอ้อย่างนี้อยู่ยาวเป็นตำนานแอนฟิลด
1: ์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูแล้วกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหสักครู่
0: อยู่ยาว
1: ไม่จะยิงให้ได้ครับถ้าดูบอลมันยืนกองเลยข้างหน้ากัน4-5คนไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันไหมเนี่ยลินเดอร์เลฟเริ่มโวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเนี่ยไปยืนแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงมาอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาอ่ะมีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมากุดมุนสันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
0: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรอง
1: ใช่ครับซึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
0: ไหนจะรีเคียบิเค่ม่งเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คไลน์ตัวเอง
1: ได้แต่ขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาอะเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมธงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
0: ก็ต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสั้นครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
1: กุดมุนสั้นทุ่มโด่งๆไปก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงนู่นนี่ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกลางอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับนิเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับนิเกรนมันช้าไปแล้ววิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยไอซักจะดีต่อให้โยเคเลสไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวล์แล้วครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
0: ใบเหลืองเข้าไป
1: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
0: ไม่แก้ให้ด้วย
1: ใบเหลืองก็ไปผัดไข่ครับ
0: โดนไปครับกุดมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
1: นี่ยังให้อยู่ต่อยกัน
0: เออนี่ก็เจอกันเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณมุนสันของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮมอ๋อแต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็มีข่าวกับแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับมาทูสแฟนเดส
1: แต่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
0: ครับ
1: นี่ครับก็ดึงช้าเหมือนเดิมครับพอได้ประตูขึ้นนำไฟบุเกนหยอดไกลๆขึ้นมาครับเพียนมองไว้ได้ดักไปได้ก่อนครับคาวสตอมต้องคืนหลังกลับมาบอลสวีเดนมันเล่นมากจังหวะไปหน่อยนะครับบนกลับหลังมาให้ครับเฮียนก็วางไปเลยครับทิ้งบอมไปดีกว่าข้างหน้าเอ้าปานิเก้โมงสกัดทิ้งมาเอ้าตามมาเก็บขโมยไปได้ครับลุยพยายามจะลุยครับเบอร์นาสันมีเพื่อนรออยู่เบอร์นาสันจ่ายออกขวามาเอ้ายืนล้ำหน้าอยู่ครับให้มาอีซักเอาทำบอลลั่นออกจากขาซะงั้นครับโอ้โหดูโดนฉกไปได้อีซักเอาตามไปไล่แซะคืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบ็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโป

0: กักโปวนเข้าขวายิงโนเดเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหต้องเป็นแมตช์นะค่าตัวน่าจะไป300ล้านแล้วครับกักโปครับ
1: ง่ายคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
0: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่นนะครับ
1: อีซักรับผิดชอบไป
0: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
1: เละครับสวีเดน
0: โอ้โหลาเกเบเก้ลินเดนเลิฟวันนี้
1: ด้านขวาโดนเผาไปเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้ายลูกเก่งครับตัดมาแล้วอื้อหือตวัดยิงเสาแรกนอตเฟล
0: มีการหัน
1: เอาไม่อยู่ครับ
0: ไอ้ลาเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักหันมาด่าเพื่อนครับตัวเองก็โดนล็อกครับเนี่ยดูห่วยว่าม
1: ันด่าอะไร
0: แล้วคือใครครับเนี่ย
1: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ 4-0
0: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
1: จะเปลี่ยน
0: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
1: เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นคาวสตอร์มเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
0: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
1: ขาออกนี่คาวสตอร์มนีเกนแล้วก็เบิร์นฮัดสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัดสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอแลนก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอร์มลงมาออกบอลนะครับ
0: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
1: คือตอนนี้สวีเดน
0: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
1: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
0: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่เซเนรี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวสตอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูหูได้เสียวเหมือนกันอายารีแล้ววันนี้อายารีนี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
1: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารีครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโอ้กักโป2ประตู1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ไปล้อไม่ได้
0: เป็นไงผมบอกว่าไงว่าไม่มีอาร์เนอร์แล้วจะกลับมาเล่นดีนะครับ
1: อาร์โหน่งใช้ไม่เป็นน่ะ
0: เพราะว่าก่อนนั้น
1: มีมาอีกแล้ว
0: มาแล้วดูครับลุยทะลุมาโคดี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วจะจิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบกข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับคง
1: อยากจะ
0: ขอส่องบ้างนะครับโอ้ตัวนี้กักโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมันเลยครับวันนี้กักโปเฮ้ยทำไมทุกตัวเล่นดีหมดเลยนะครับ
1: ตกลงคือกักโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
0: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวไม่ฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
1: มันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละ
0: น่าจะเป็นที่โค้ชแล้วแหละครับอ่ะแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเมื่อว่าเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
1: อ๋อเขาบอกปีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็ในไทยแลนด์ต้องยิงเยอะๆเพื่อที่จะหนีบราซิลไงเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
0: ครับ
1: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
0: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีในไทยแลนด์ก็ได้ ตอนที่โอ้เห็นฟอร์มแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ท้อเลยท้อ
0: คือบาซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
1: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุบาวิ่งแซงมาเอลันก้าหลุดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1เอาล่ะครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลันก้า
1: ต้องให้ด่า
0: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
1: เนี่ยสวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับนาที59
0: ดูดิครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังก้าเพื่อ
1: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียการคองบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องฟานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลันก้าครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์แฟร์บุคเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
0: ้โอ้โหดูครับ
2: บ้านนี้มันน่ากลัว
0: โอ้ดูเอาเอลังกาสำรองเบอร์ฮัสซัน
1: โอ้ตาย
0: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิตอ้าวคูปไนเนอร
1: ์มาแล้ว
0: ไปนะครับตอนนี
1: ้นี่ไม่ด้วยเวียแบดวีเฟอร
0: ์หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิตที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคนทิมเบอร
1: ์แต่วันนี้อ่ะเฟงกี้เดยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
0: โอ้ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
1: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสทีลกับคอปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจะ 5-1 หรือจะ 2-4
0: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังกามหาเทพลงมาแล้วนะครับ
1: อ้
0: าวบอลจ่ายทะลุมาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยลังกาแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเป๋ทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับ
1: ครับ
0: อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กั๊กโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกั๊กโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากูสทิลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
1: มีอาจารย์เจษดานี่ฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเขาบอกขอแบบฮ่าฮ่า
0: เปลี่ยนไปดูตลกเลยครับเปลี่ยนไปดูพี่หนูเลยครับพี่หนูเจ
1: น
0: ยิ
1: ้มไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: ช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟบูเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังกาจะไปอีกไหมครับเอลังกาโอ้โหชิงตัดไหนมาอ้าวลุยมาเอลังกาล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูกนี้ได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลังกาลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเฮเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแหมไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
0: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลังกาลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมุมของทางสวีเดนนะครับ
1: ดีกว่าเบิร์นฮาสันเยอะ
0: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารีหยอดเข้าไปแล้วฟันได้โมงลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษโมงตั้งไม่ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขกลูกนี้ออกไปเลยครับ
1: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
0: เหลือเนาะ
1: ใช่
0: เหลือเลยคือลู
1: ก
0: ครับ
1: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กั๊กโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำเหมือนนะ
0: ครับถือว่าเนี่ยภาพจับมาครับเวกฮอสครับ
1: ว้าวเวกฮอส
0: ไหมครับ
1: มาอีกแล้ว
0: ลุยมาครับซัมเมอร์เวลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีสไปที่มุมทงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนนะครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ๊อบบี้โอ้โหลูกเปิดทางกั๊กโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ๊อบบี
1: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะครับแบนบ๊อบบี้เนี่ยครับพวกตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
0: ์รอลุ้นลูกชายไหม
1: ใช่
0: ไท
1: เวิร์ดเนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมนะครับเนเธอร์แลนด์
0: ไปมุมของตอนนี้สวีเดนเนี่ยถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับเพราะ 4-1 ไปแล้วครับเทิร์นคัพไปเนอร์หยอดมาตรงกลางโมงเสยไปก่อนครับเฮียนบอลจะวางไม่ได้เพราะกาเฟนแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฝากทุกเฟนโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ข้ามฝั่งไปเลยไม่ถึงดุมฟรีนะครับหลุดออกไปเลยครับ
1: ก็พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอ้จังหวะอิซักเนี่ยคือเหมือนแพทย์จะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเป็นกิริย

0: ยังตัดได้แล้วก็นำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้โหแต่ต้องชมกักโปที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
1: คือล็อกไอ้เจ้าลาเกอร์บิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้โหนี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับทางด้านโยเคเลสแต่พักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสซิลให้ไหมซ้ายมีกักโปก็เข้าเร็วครับสไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็พี่เก
0: ้คือตรงนี้นี่ต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับแล้วก็พี่เก้ลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
1: กรอบดีพักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวล์แล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
0: ัง
1: จาก 2-0 ไปแล้วนะทางด้านของบ็อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เบเก้ลุยมาแล้วโอ้โหเบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังดีกว่าไปจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับพยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับนะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจะพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมาเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจับพุ่งอยู่อีซักอีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีบมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเบอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะผักบอลแล้วก็สุดท้ายเบียดกันไปเบียดกันมาเตะบอลออกไปเองครับสวีเดนครับกุสทิลพยายามจะตื้อกับอายารี่ครับ
0: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์นะครับด้านขวา
1: หกสิบห้านาทีผ่านนะครับคู่นี้นี่โอ้โหตอนนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
0: ครับ
1: วันแล้วครับห้าประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่4-1ครับแมนบอบบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับทางด้านกักโป
0: ยังอยู่ทั้งคู
1: ่คนละ2ลูกครับ
0: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี
1: ่เดี๋ยวเมสซี่แฮตทริกแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับอ่ะลูกวางทะลุมาบ๊อบบี้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับมาล้ำหน้าไปแล้วครับบรานบ๊อบบี
0: ้คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
1: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีดเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีดเดอร์เลิฟไอ้นี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนักเตะฮอลแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับลีดเดอร์เลิฟต้องคืนกลับหลังมาครับอิซาเคียนตีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนไปเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวาแล้วครับอ่ะได้ลุ้นเหมือนกันเอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาไปจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาควายหนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหมงสกัดได้อู้ดูจังหวะการไขว้ไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟรานเฮเกอร์เตะทิ้งครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่เผาแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับเนี่ยคือฟานเอนเฟนวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอลังกาเท้าเร็วครับไขว้หนีไปก่อนแม่เปิดไม่แม่น
1: อีซักยกมาโดดโมงไว้ได้ครับเอาบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับอีซักหน้ากรอบไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อกล้มตัวสกัดทิ้งออกมาอ่ะตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาวต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับบอลทะลุปล้องตรงกลางมาลิลี่ให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุบอลโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักวอเตอร์เบรกก่อนนะครับ
0: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดนนาทีที่68ครับเดี๋ยวไฮเดรชั่นเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการ ออกอากาศทั่วประเทศเน
1: ี่
0: ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง41สถานีด้วย
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์อู๋
1: ทักทายไปแล้วทักทายไปแล้วเมื่อวานเล่นไปแล้วไม่เล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
0: ก็เล่นอีกก็ได้
1: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันจะเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็กินน้ำพักกินน้ำปะปลาแหมปลาแหมกันหน่อย
0: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
1: โอ้ยผมว่ายังมีโอ้เวลายังเหลืออีกตั้ง
0: สวีเดนสู้ไม่สู้อ่ะ
1: ต้องให้สนุกนะต้อง 4-2 ก่อน
0: ไม่ 4-4 ไปเลยไหมล่ะ
1: ก็แล้ว 4-4 ก็ดีนะ 4-4 ก็ดีเลย
0: 4-4 Family Game นี่เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
1: สวีเดนก็ไม่กล้าแลกเนอะ
0: สเวนซันเนี่ยยังได้ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยวุฒมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
1: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะสมุนซันเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
0: เนี่ยเคนเซม่าไหมล่ะ
1: ก็เอาความเร็ว
0: เ
1: ป็นลุกอะไรเงี้ยนะ
0: มัตเทียสสวานเบิร์ก
1: สวานเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
0: เดปาย
1: ลุกลงมาไง
0: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ยเทปเมมฟิต
1: จะไม่ได้ลงแล้วมั้งเพราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
0: ครับ
1: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกักโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
0: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโดนัลด์คูมันด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่กองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
1: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะพอตีไข่แตกปุ๊บแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
0: นี่บอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
1: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแคลองลุ้นเงินบำนาญอยู่แล้ว
0: ฟานเดซาอยู่ในสนามด้วย
1: ฟานเดซานั่งอยู่
0: แต่มานั่งดู
1: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
0: เป็นแขกรับ
1: เป็นแขกรับ
0: เชิญนี้บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์อู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับพี
1: ่อ้าวมาแล้ว
0: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
1: แล้วครับ
0: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเทียน
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นอ้าวโอ้โห
0: อ้าวเปลี่ยนไบอันบร็อบบี้เฉยอ่ะ
1: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้รอจะลุ้นแฮตทริก
0: เฮียโรนัลด์คูมันไม่ให้ผมแฮตทริกเลย
1: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดี๋ยวไปเก็บเอาตู้อื่นออกก็ได้นะ
0: แต่อย่างว่าแหละอาวุโสของไอ้บ็อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึง
1: ตรงกลางก็ได้มั้งเปลี่ยนนะ
0: ไปต่อ
1: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินเลอร์ปล่อยให้ครับ
0: แต่กักโปนี่แต่ทางบ็อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
1: ยังดูคล่องกว่าเดอปายด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่คุณบุญสั้นนี่ก็ยังได้อยู่ต่อนะนะไม่เลือกสเวนเซนที่เป็นตัวรุยจากตัวลุยจากทางนั้นของรัตมุนนะเบิร์กวาวให้มาควักควายกันสวยครับโยเคเลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารีกูสติลครับ
0: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนอ่ะเริ่มมานะครับอายารีเริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
1: ก็คงบอมเข้าไปลุ้นกันแหละครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเข้าไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกุดมันซ่อนจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกุดมันซ่อนต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับควักลึกมาโดนมงดักไม่ได้เบิร์กวาวซ้ายมียกข้ามมาให้ครับกุดมันซ่อนอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปมุมธงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะหาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับมีฟันเดลเฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: จังหวะลินเดเลิฟไปกระแทกฟันเดลเฟนนะครับ โอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดลเลฟไปฟาว

0: ฟานเนฟเฟนนะ
1: คือดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาลเนี่ย
0: ใช่
1: นะตัวเหลือก็ไม่ค่อยได้เซเนลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับคือสติลเลือกให้มาเดอไปใช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้โดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกลับมาเยอร์เคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่เดียเยอรี่เอาสวนมาครับกราเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับกายารีจากนั้นไอยารีครับ
0: มาตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินไอยารีไปดึงใส่กาเวนแบชนะครับใบตันลึงดึงเลี้ยวภูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมเนี้ยโอ้โหแต่วันนี้กาเวนแบชก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
1: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยยังอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอย่ารีครับก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวเลยครับได้แค่เสียวครับแฟบูเกนเล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังก้าพยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับตอนนี้เนี่ยแนวรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเมอร์วิลครับซัมเมอร์วิลจัดชิ่งกับดุมเฟรสคือหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟานเฮเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานเฟนตูเปิดไม่ดีครับเปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปริ้นออกหลังไปเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานเฟนเท้าหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
1: โดนบีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังก้ามงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังก้าไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไปแล้วครับแหมบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดทิวเบียดสู้อิซักเคียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาลครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาลตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังก้าเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังก้าพาไปสุดเส้นหลังเอลังก้าเปิดยัดในมงฉลับมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาลยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับให้ไปพยายามจะแหวกไปแล้วเอาไปเส้นหลังอีกทีนึงอิซักได้เปิดแย่ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะยกเลสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้แล้วก็เดือบปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไปแล้วอีกครับโอ้โห
0: จังหวะ
1: ให้สุดท้ายนะ
0: ใช่สวีเดนบอลถึงเยอร์เคเลสแล้วครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูก2ครับนี่คือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลฟไปดึงเดือบปลาย
1: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
0: โอ้ใส่ที่ขาหัวมาอย่างกับนักบาส
1: มาอย่างกับนักบาสครับ
0: โอ้โหลินเดเลฟนี่วากใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดลดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
1: คือพักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่านะครับครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วลูกนี้ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
0: ในปลายบอก what ทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเดนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจเองกันนำมอเตอร์ดีไข่แตก
1: พัตเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านเนาะเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับรัดเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามับไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
0: ก็เรียกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็น ตาห้าอาลีนะ
1: ตาห้าอาลีครับ
0: ตาห้าแอบดี้อาลีนะครับกองกลางจากเมาโม่
1: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารีนอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดอร์เลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอิซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังก้านะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
0: คืออีซักพยายามจะเชื่อมกับเอลันกานะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
1: โอ้เบิกวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเบิกวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิกวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลันกาครับเบิกวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกากโปโดนครับ
0: คือกากโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิกวาวต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงยังเหลือ10นาทีนะครับ
1: แต่ลูกนี้จริงน่าโดนใบเหลืองเนาะเบิกวาวเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
0: แต่มาตรฐานมาเคิร์นโอลิเวอร์ไง
1: ครับ
0: เป่าแบบพรีเมียร์ลีก
1: ใช่เป่าเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โหเบิกวาวล
0: ู
1: กนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไหม
0: ไม่โดน
1: เปิดปุ่มมานี่มาใส่กักโปครับฟาบุเคนให้มาครับวันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักเนาะฟันไดจังหวะไอเอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเล็กก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
0: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
1: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับกี่อย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์วักไปทีครับโยเคเล็กครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์นี่ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับอีบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดือยไปดูดลงมาสวยครับเดือยไปแต่ว่าล้ำหน้าครับเป็นกัคโปครับ
0: แกมมอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกัน
1: ลูกหยอดตรงกลางมาอีซักยกขึ้นมาให้เบิร์กวาวโอ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับวันทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
0: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
1: กิตสวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
0: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้ที่เป็นฟานเดอร์เฟน
1: ฟานเดอร์เฟนครับ
0: กองหลังหรือจริงหรือเปล่า
1: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุนเดสแล้วแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังคืนหลังแล้วก็โดนไล่บีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังก้าเอาได้ดวลเดียวหน่อยเจอฟานเดอร์เฟนลุยมาเอลังก้าเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
0: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอลันกาแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปอีกฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
1: ์ไกลทิ้งเข้ามากับมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
0: ไม่เร่งแล้วครับเนเธอร์แลนด
1: ์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
0: ใช่
1: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังกาที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีครับคอนแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือคอนแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอาทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับคุณเสินเป่าแล้วดูเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเดอร์เลิฟหม่งตั้งมาด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอา บอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังกาพอดีจ่ายทะลุมาชิง1 2แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมันแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักลองส่องลูกได้มูโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟร์บูเกนโอ้โหซักเสียดายครับ
0: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อีซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าแฟร์บูเกนยังปัดได้ครับ
1: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังก้าครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับหยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอาสกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไปแล้วนะครับเซเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
1: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
0: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดห่างกับตัวจริงนะครับ
1: ดูแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
0: ใช่
1: กูดชิลที่ลงมาเดอร์ปายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนรีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
0: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
1: โยคิเลสโดนบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบูเคนวางยาวๆมาครับแฟบูเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงกักโปอิสักเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันเลยครับกุสติล
0: พยายามจะมงต่อไอ้กุสติลครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
1: เหมือนกุสติลมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี้เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีนเลิฟในกรอบเขตโทษครับลีนเลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับเราเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้ครับแฟร์บูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
0: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
1: ไอ้นั่นก็ปีดมาไอ้นี่ก็หล่อเลยครับจุดจังหวะเก็บบอลกลางครับ โอ้เชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัดแบกโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับแต่อาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆนี่ครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัดแบกกลับมาครับ
0: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
1: ลงมานี่ก็พลาดยากเหมือนกันนะ
0: ถ้าอาลีกับอีซัก
1: ครับ
0: ทำไม
1: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่ครูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
0: เ
1: ขาเปลี่ยนตัวทีเดียวโอ้วันแลนดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนเลยโอ้กับกุสติลครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับสมบูเวลบอลแปะ ตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลงได้โอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับซัมเมอร์วิลโอ้ยิงลูกดีถือว่าสวยมากนะครับ
0: ถ้าดีใจบอกหลับครับสวีเดน

0: โดนลูกนี้ไป5-1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเมอร์วิลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่นซัมเมอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1แล้วยิง1ครับ
1: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจน
0: ใช่
1: ครับลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับสวีเดนนี่ไม่ไหวจริงครับ
0: ขนมกรุบ
1: ขนมกรุบเลยครับโดนล็อกแต่ละทีที่หลังขาดเลยครับ
0: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิงกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วให้ช็อตนี้ลากจี้ครับซัมเมอร์วิลแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
1: ลินเดเลิฟแกก็ลงตำแหน่งแกวิ่ง
0: ถอยอย่างเดียว
1: ถอยอย่างเดียว
0: ถอยไงสายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดเลิฟ
1: อะไรครับถอยให้ซัมเมอร์วิลแกก็ลากเขาหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ้โห
0: เรียบร้อย
1: ดีด้วยครับซัมเมอร์วิลหมดสิทธิ์เลยครับ
0: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วใครเซนซิโอซัมเมอร์วิล
1: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
0: ตัวลุกจากเวสต์แฮมนี่แล้วกองจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันที
1: ม
0: ต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
1: โหเจอลินเดอร์อ
0: ยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยอะไรนั่นจึ๊บๆโอ้โหเรียบร้อย
0: เอาทด5นาทีมีไหม
1: โอ้เอายังทดอีกเหร
0: อมีเอากั๊กโปออกแล้วกั๊กโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
1: ใจร้ายจังเลยโอ้โหกั๊กโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
0: มีไหมตอนนี้มี6ลูก
1: อ่ะลุยฝ่ามาเบิร์กวาวเรียกฟาวได้ครับจานก็ยังทดต่ออีก5นาที
0: ครับรีเวอร์บอกโอ้ยใจร้ายเหลือเกิน
1: กิตติวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสจะยิงคือมันไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
0: ตา5อาลีโคตรหู
1: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโยเคเลสโลกโยกตัดยิงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไว้ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีทีครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก็
0: เปิดให้ใคร
1: โอ้กุดมุนซัน
0: โอ้กุดมุนซันวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์
1: ยังได้อยู่ต่อ
0: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกั๊กโปครับเทียบลายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนเฮียนโอ้ยเฮียน
1: โอ้
0: ยวันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
1: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
0: อ๋อกั๊กโปเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
1: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเฟิร์สอะไรชี้ให้ดูว่าเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นแฮตทริกแล้วครับคือที่คัคโป
0: คัคโป The King วันนี้2ประตู1แอสซิส
1: ต์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่าน่าจะพอรู้แล้วนะแล้
0: วใครได้ไม่ได
1: ้ต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: โอ้โห
1: ชัดเจนเลยครับมาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลนะซัมเมอร์วิลดีกว่าครับส่วนเดปายกึสทิวเนี่ย
0: โอ้โห
1: น่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
0: ลงมาทำไม
1: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก็ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
0: ก็ยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนสเตาลงมาสเตานี่ไงลงไปแทนกูดมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
1: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแอนแบ็กด้วยอ่ะสตาร์ครับลงมาโอ้เอาไปโม่งกันไปโม่งกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับดูดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
0: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
1: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมลงเปลนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
0: โดนเซเนลี่นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: จังหวะที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ย ช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
0: เลยอ่ะ
1: แล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์ R ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
0: ลินเดเลิฟเกียร์ R
1: โอ้เดี๋ยวถอยมีรูมาเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหดับเบิลนี้ก็กูกับ
0: มีอีกไหมล่ะ
1: พัตเตอร์นี่ของจริง
0: หมูจริง
1: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี
0: ้เราใช้โอกาสเปลืองนะ
1: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับโอ้เอ้าเบิร์กวาว
0: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลยเลี้ยงไปเรื่อยไม่จ่าย
1: อ้าวชิง1 2กันมาบอลชันแลบเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาใหม่จิ้มมาโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
0: ลุ้นเพสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมพัตเตอร์ลุ้นครับตอนนี้ลบ4ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลล์ต้องเย็บสดนะ
1: เหมือนซัมเมอร์วิลล์คิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียดยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับอ่ะเตะมุมยอดไปเสาไกลหมกสวนมาครับแฟร์บุคเคนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าแลนเล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลล์นี่ยังปฐมพยาบาล
1: ก็น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะ2คนที่มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: โคดี้กักโปแล้วก็อีกหนึ่งคนก็ไบรอันบ็อบบี้นะครับ
0: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1นะครับโดยได้จากแบนบ็อบบี้1-0นาทีที่5 2-0บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 3-0 นะครับจากโคดี้กักโปนาที47แล้วก็4-0จากกักโปคนเดิมเบิร์นลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น1-4นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีเป็น5-1นาที89ครับก็จบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก4ประตูนะครับ
1: ครับก็ถือว่าสวีเดนเท่าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
0: ใช่
1: ตีเก๋ตีเก๋
0: ไม่ไหว
1: คร
0: ับ
1: อืม
0: อ่ะก็รูปเกมนี่ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ยิง9ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13ครั้งอ่ะยันโอ้ยิงเยอะกว่าอีก
1: ยิงเยอะจริงครับ
0: แต่ว่าเก๋หมด
1: เก๋เก
0: ๋โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียวก็ไอ้เยเคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะยิงเซฟหมดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าแฟร์บุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู
0: ่หลายๆลู
1: ก
0: เลยแฟร์บุคเคนแหละ
1: เวียดบุคเคนนะครับ
0: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4แต้มนะจาก2นัดส่วนสวีเดนก็มี3แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
1: ครับก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้านะตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับถ้าญี่ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาวๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ 1:58 ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู
1: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: อาจารย์อูสวีดิชเป็นไง
1: ยังไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเหรอ
1: เพราะว่ามันยังมีไอ้51อยู่ไง
0: อ๋อ51
1: นะเพราะว่ามั่นใจว่าวันนี้มันน่าจะซัดกันเยอะ
0: โอเคช่วงนี้เบรก
1: อาจจะผิดหวังครึ่งนึง
0: ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเนเธอร์แลนด์
1: ไม่ชอบไอ้นี่ไงชอบอีซักกับโยเคเลสกะว่าจะคม
0: อย่างวันนี้โยเคเลสไม่ได้เลย
1: โยเคเลสไม่ได้นะ
0: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: น่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านเดียร์ของโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่เดียร์ของโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
15: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็แต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสดนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: เลยแสดงว่าเกมแรกเป็นภาพลวงตาที
0: ่
1: ชนะตูนิเซียน่าจะมองว่าตูนิเซียเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก
1: ็ไม่ดีเนาะหนูบอกอ
0: ่ะแล้วแกมพัตเตอร์โอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
1: อีกชั่วโมงนึงก่อน
0: ที่จะดู
1: ค
0: ู่
1: ตีสาม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบ
0: บ
1: ขั้นตอนสุดท้าย
0: ไปดูกัน

0: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟลิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอเรนเวียสจามามูซาดาแล้วก็เลยลอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นทายฮาวแบท
1: ก็ยังเล่นฟอร์นายเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
0: ครับ
1: ก็นาเกลสมันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: copy paste เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
1: แปะเลยนะครับ
0: ซาเน่โดนวิภาควิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้ลงต่ออาจารย์โอ้
1: อ้าวแต่ว่าก็ลูกรักเขาอะ
0: จริงๆควรจะเป็นเลนาร์ดคาวนะถ้าไม่เจ็บหรือจริงๆคือแซดนาบี้อะไรเงี้ยนะแต่เจ็บ
1: ใช่จริงๆน่าจะเป็นนาบี
0: ้
1: แต่นาบี้นั้นเจ็บนะครับแต่ว่าซาเน่เขาเอามาตลอดอยู่แล้วอะ
0: หรือว่าตัวอื่นที่ติด
1: ตอนติดก็มีดราม่าแล้วไง
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของกาลาตาสลายด้วย
1: ใช่ไปก็เป็นสำรองด้วย
0: หรือตัวสำรองอย่างพวกไอ้เลเวลลิ่งเล่นไม่ได้เลยอาจารย์หนูมันก็
1: ไม่ยังงงแกไม่ลองเลเวลลิ่งก็ยังไม่ร
0: ู้เลเวล
1: ลิ่งกับสตุตการ์ดก็ทำได้ดีนะ
0: ใช่ไหมเอาอุนดามาเล่นหน้าต่ำแล้วโยกอาจจะมูซาล่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นฟิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซีเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิอาโร่ด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาเนาโออูไรครับเกี่ยวทางด้านอังเก้บอนนี
1: ่
0: นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โค้ชจากแมนยูเต็ดอามัดดิยาโร่ด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
1: ไอที่เด็ดใครปะลองด
0: ูครับ
1: อีเนาอูไรเนี่ย ชื่อ
0: อูไรอ่ะอูไร
1: เอออูไรอูไรครับ
0: โออูไรก็อีเนาโออูไรมาจากแท็บซอนสปอร
1: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
0: ใช่ไ
1: อ้เพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดสเห็นมันเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะคร
0: ับ สรุปเขาถนัดเท้าไหนอ่ะหนู
1: ไปเล่นขวาปกติเล่นทางขวา
0: ถนัดขวา
1: ใช
0: ่ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
1: ขวาเลย
0: เอาอย่างนี้มันจะไม่ใช่สไตล์ซาร่าที่แบบสมมติลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
1: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไงใช่ไหมไม่แต่ผมว่ามันยิงได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะดิมองเด้โอเคอยู่
0: เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วจันอู
1: จับ
0: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันยุคนั้นเป็นโอ้โหนานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องในเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
1: ครับ
0: ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
1: ตอนนั้นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
0: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามจันอู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
1: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนอะกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
0: ใช่อะไ
1: รมันยังโอเคซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยอามาดิเอโร่ก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียวมงเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
0: ต้องป้องกันให้ดี
1: แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
0: ่ครับ
1: เพราะเดียวมงเด้มันอยู่ไลซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ทรงรู้ทางกันอยู่นะความเร็วอาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซาเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อย
0: เ
1: พราะเจอเดียวมงเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาบีโดนเผาซะยับเลย
0: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โค้ชยังมีพวกไซมอนเอดินกรามีพวกไอเกตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเ
1: อ
0: เอวันเกตซองเนี่ยกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
1: ก็ไอ้ที่แค่จริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
0: อุ้ยแต่สำรองดีอ่ะไอ้วอรี่โค้ชอ่ะมีนี่อีกพี่อู๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
1: ใช่ไงเพราะตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป
0: ้แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีกองหน้าของนิส
1: แต่วาฮีไม่ดีตอนย้ายมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ผลงานไม่ดี
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ก็โดนยืมกลับไปฝรั่งเศสเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอ้ยแต่ว่ากลายเป็นสำรองของไอ้วอรี่โค้ชผมว่าดีกว่าของเยอรมันอีกนะพี่ผ
1: ู
0: ้เยอรมันมีแค่แบบโอ้โหไบเออร์แม็กซ์ไบเออร์ช่วงนี้เป็นไงดีไหมไม่ได้ดูเลยแม็กซ์ไบเออร
1: ์ก็ในระดับนึง
0: แล้วอย่างเลเวลลิ่งอะ
1: เลเวลลิ่งดีเลเวลลิ่งดีเลย
0: หรอ
1: สติลเลอร์ดีอยู่นะครับอุนดาพวกเนี้ย
0: อุนดาวอเตอร์มาเดอร์เงี้ยวอเตอร์มาเดอร์นี่โอ้โหแบบมาแบบไม่ค่อยมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี
1: ้กอเลสกาไงได้เก๋าอีกนะตรงกลางพวกเนี้ยมีไอ้เจ้าโอเอดาโก้
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงหนึ่ง

0: ด็กที่น่าลุ้นเหมือนกันนะครับ
1: โอ้ยเดาโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะเล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนัดเคาอ
0: ่
1: ะคือเสียดายอยากเห็นแบบเลนัดเคาไง
0: ก็เป็นอีกตัวนึงที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะมาเล่นทีมแบบบอลโลกเงี้ยเจอระดับทีมชาติผมว่าเลนัดคาวน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันจะเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อาจารย์อู๋มองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: ผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองนะว่าจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมารับเหนียวๆแหละ
1: ครับ
0: ดีโค้ดหรือว่าโค้ดดิบัวนะครับ
1: คู่ในเล่นที่โตรอนโตนะ BMO Field นะครับก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
0: ่ครับ
1: หรือถ้าจับจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าเนี่ยเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
0: ก็อาจจะต้อง
1: แต่ดีโค้ดผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
0: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบบื้อหวานะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ดนัดสุดท้าย
0: เพราะอย่างน้อยมันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ดนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก
0: ็
1: ทิวอ่ะ
0: ไม่แต่จริงๆมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ
1: ่
0: ะสายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
1: อ่ะก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตีสามนะคร
0: ับ
1: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีบอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองๆส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเมเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
0: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
1: มันไม่ยังไม่เตะจริงๆเวลาเดิมมันคือตี 2
0: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตี 2:30ถ้ากับว่าตอนนี้อเมเรียกับอามาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
1: อามาราก้าเลย
0: อามาราก้านะครับ
1: เป็นไรอามารา
0: อามาราก้านะครับ
1: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
0: ครับ
1: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าเนี่ยมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดันอู่ภาคลาเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็4689899นะครับ
0: ครับ
1: หรือปีวิวกันอู๋คู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือราเซา
0: ครับผม
1: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือราเซา82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ดเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูกันอู๋มันยังไงอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเสมอแล้ว
0: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกไอ้บอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
1: ไม่แล้วทำไมไอ้ประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
0: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
1: แต่ปัญหาคือมัน
0: ยังดูดีกว่า
1: แต่ยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
0: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
1: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายๆคือลาซาวคือเจอกัวเตมาลา
0: คล้ายกันนะ
1: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา 3-0 ส่วนคือลาซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับสกอตแพ้เละเลย 1-4
0: ใช
1: ่อุ่นกับ
0: คืออุ่นมาเละหมดเลยนะครับแพ้กระทั่งจีน
1: อ่
0: ะ
1: แพ้จีน 0-2 มีชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกจ๊ะหนู
0: อารูบ้า
1: อารูบ้า
0: น่าจะอยู่
1: ชนะ 4-0
0: เขาไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
1: โอ้ยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
0: หนักเลยอ่ะอ๋อเป็นคอนคาเคฟ
1: เออ
0: ทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
1: แถวแถว
0: ก็แถวๆนู่นแหละคอนคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่นเครื่อง
1: แถวอเมริกากลาง
0: ครับ
1: ทะลุไหมไอเอกวาดอร
0: ์ผมว่า 4-0 มี
1: พอดีเหรอ
0: เออน่าจะมี
1: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
0: ครับ
1: อันนี้อยู่แถวปิด9
0: ใช่นะครับไปดูวิงคองนะครับ
1: กอนซาโลพลาต้า
0: ไงลื่นนี่มีจะดูดจ่ายอ่ะหนุนอย่าไม่เอาเราไม่อย่างงี้ยาหัก
1: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
0: ใช่ๆปาโชอินคาบี
1: เอโลเดตูดทินคาบี
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
0: ไอพิเซโดก็โอเคอยู่นะ
1: พิเซโด
0: แบ็คขวาพิเซโด
1: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอคือลาซาวก็ตาฮิตชองโจเกนเลคาเดีย
0: มีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
1: ใครครับ
0: จอน จอนใหญ่บัว
1: อ๋อจอนเยบัว
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เป็นปีกนะครับ
1: ครับมีตา
0: ส่วนว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึงสามไหมมันเสียวไงมันยากอาจารย์อู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือลาซาวมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะผ่านดีกว่า
0: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
1: ผมงั้นผมมองว่ายิงน้อยยิงน้อยเพราะผมมองว่ากีราซาวน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อะ
0: กีราซาวเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
1: ก็ตาฮิตชองกับเอโลคาเดียไง
0: ชองโลคาเดียไม่มีอะไรเลยโอ้โลคาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
1: ี้หมดพี่น้องบากูน่าม
0: ันก็
1: เลอันโดบากูน่ากับไอเนี่ย
0: ไอสองตัวหลักของเขาอ่ะไอโคเบเน
1: ซียบากูน่า
0: โคเบเนเซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซ่อ่ะ
1: ของ
0: PSV อ่ะ
1: อ
0: ี
1: กคนหนึ่งก็ลิชารี่บัตซัวไงเคยอยู่อาแจ็คเคยอยู่นี่ได้หนิวบวกของจันอูอ่ะ
0: แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไงพวกแบบทะลุปล้องมาเป็นตัวจริงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็
1: ว่ากันไปอาจารย์อูมองว่าขาดเหรอ
0: ก็ผมมองว่าเละอ่ะผมว่าใครเจอคือลาซาวมันเหมือนแจกอ่ะ
1: ครับ
0: อ่
1: ะปิดท้ายไปวิวตูนิเซียญี่ปุ่นหน่อยตูนิเซียอันดับ45ของโลกญี่ปุ่นอันดับ18แล้วตูนิเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอิร์ฟเวเลนาละแต่ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนกับรวมใจนักเตะไม่ค่อยได้อ่ะ
0: เพราะว่าดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอ่ะจะมาที่แกบอกให้คุมไปเอาไว้คุมต่อแล้วอ่ะเลนาบอกมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็อ่ะยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ยังไม่รู้จัก
0: ตัวเล่นเลยตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
1: เหมือนมารับเผือกร้อนอ่ะ
0: ใช่
1: มารับค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตูนิเซียโดนไป5
0: ครับ
1: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
0: ครับ
1: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตูนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
0: อ
1: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีตั้งกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอ๋แปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
0: ครับ
1: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
0: ครับ
1: เจอกันล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย
0: 2-0 สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องทีไรก็มักจะเสียญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นวันนั้นนี่เคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
0: ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
1: ครับ
0: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
1: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซอุเอดะ
0: ครับ
1: ผมมองว่า
0: วันนี้ไม่มีคูโบะแค่คนเดียว
1: ใช่หูแต่ไม่มีสำคัญยันอูคือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคูโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
0: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคจริงก็เป็นริมเส้นทางขวา
1: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
0: อ
1: ่
0: าใช่คร
1: ับดีไหม
0: ไฟบวกไปอยู่มาอยู่แฟรงเฟิร์ตแล้ว
1: อยู่แฟรงเฟิร์ต
0: อยู่แฟรงเฟิร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมัน
1: ไม่คม
0: นะคือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนะกับไอคามาดะฟอร์มกำลังดีได้เก๋าอยู
1: ่คาชูซาโนะนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอฮิเดะมาซะโมริตะติดเลยจ้ะหนูผม
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโนะ
0: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับแล้วทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับสำหรับซาโนะนะ
1: วิงแบ็คขวาเป็นสุกาวาระที่เคยอยู่ซาลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนตูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอะที่เหลือมีฮานิบาลเบบรีมีอาจูรี่มีทันนันกาบี้กาบี้นี่มาจากไหน
0: กาบี้นี่คุ้นๆนะเดี๋ยวก่อน
1: กาบี้นี่มาจาก
0: เอาบวกใช่ใช่แล้วก็ไอสเมลกาบี
1: ้เอลเยสคิลลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
0: ครับ
1: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะตูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
0: ก็อย่างเคดิล่าก็
1: โอ้โหลานนี่เคดิล่าดี
0: เหมือนพี่ไม่ได้ไงก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้
1: แหละไม่ได้มีทรงตูนิเซียนะลานนี่เคดิล่าเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ก็ถือเป็นจอมเก่าอยู่นะแต่คนก็ไม่พอเนี
1: ่ยแนวรับมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กนอนด้วย
0: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
1: ทำไมครับ
0: ประตูเขาช้า

0: มากอ่ะ
1: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามารุยานสมัครไปเล่นใช่ไหม
0: ครับอันโอ้โหแล้วก็นะอันรอสักตัวเก่าเลย
1: โอ้ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี
0: ้อ่
1: ะยังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
0: เออผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมัน
1: อ
0: ่ะญี่ปุ่นชนะได้อ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรดบีรองๆตัวรองๆอ่ะนะ
1: ใช่ยิงกันเยอะไหมคู่ตุรกีกับญี่ปุ่น
0: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ1-0 2-0ประมาณนี้นะ
1: เพราะว่าแนวรับไอ้แนวลุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
0: ใช่ใช่ญี่ปุ่น
1: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตุรกีเจอสวีเดน
0: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
1: โอเคอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ำคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
0: นะอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอู๋นะคะการพากบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นะอู๋เซฟเซฟแรงลงหน่อยค่ะพากไม่หยุดพูดไม่พักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิดน็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอู๋ค่ะจากเคอร์ลุงชุนแฟนนั่นไม่สบาย
1: เ
0: พราะว่ามันแค่วันละคู่เองไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชันแนลเนี่ยสูงสุดทำไว้แล
1: ้
0: วในนั้นเลย
1: กี่คู
0: ่4
1: โอ้โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้วตอนนั้นเป็น10ปีแล้ว
0: ตอนน
1: ั้
0: น
1: ไ
0: ม่มีคนภาคยาวเลย
1: ภาคคนเดียวเลยปะ
0: บ้าๆ
1: 2คน
0: นั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
1: แต่ตอนนั้นจันอู๋ยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่มั้ยตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
0: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
1: 20กว่า
0: ใช่ๆเพิ่งจะเบียดเพิ่งจะเบญจเพสเอง
1: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
0: ครับ
1: เอ้ยแต่จันอู๋ไหวเค้าอยู่ถึงแล้วมืออาชีพ
0: จริงๆก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่นะ
1: มืออาชีพเขา
0: ไม่แต่ว่าก้าวไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้าเราก้าวผมเต็มที่นะครับ
1: ใช
0: ่เพราะมีที่เดียวตอนนี้เอาไปที่อื่นก็เต็มที่อยู่
1: เนี่ยเดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยองเดี๋ยวเดยองมาเดยองมาตีสาม
0: ตอนนี้มีสองอย่าง
1: เออ
0: ไม่ถ้าสกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระทืบ
1: ก็เปลี่ยนใช้อย่างอื่นสกิด
0: ก็เปลี่ยนเป็นกระทืบตื้อแทนนี่ครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันคุณสนไปทางไอ้ YouTube บ้างเ
1: นี่ยได้
0: ไปถึงไหนแล้วอ่ะคุณสนแต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าบอลตอนนี้อ่ะเอ้ยดันอู๋เนี่ยไอ้อัลเมเรียกับมาลาก้านี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเดี๋ยวถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับสมกรครับ
0: ก็คนละคนกันครับ
1: สมกรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
0: สมกรโอเคนะ
1: แล้วเป็นอย่างอื่นนะ
0: ถ้าสมกรเนี่ยอันนี้งานเข้า
1: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
0: ่อ่ะโดนไปแล้ว
1: โดนไปแล้วปีแล้วโดนไปเท่าไหร่
0: โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่อ๋อโอ้ยแล้วที่พี่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะมีคนเขาฟ้องมานะว่าอาจารย์อู๋เป็นรวย
0: เกือบโอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนเป็นคนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นละ
1: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ์
0: ครับ
1: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้ไห
0: ม
1: หรือว่าปล่อยผ่าน
0: ก็พอได้นะ
1: นี่บอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหเกมเดือดเกมเดือด
0: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
1: นี่ไงมาแล้วเฟงกี้เดยอง
0: เออเฟงกี้เดยองนะครับ
1: ยังไงนี่บอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงศ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมไงผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะนี่บอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่ไม่ไหวดินเดอร์เลิฟดินเดอร์เลิฟนี่บอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับนี่บอกว่าฟังที่ลาดพร้าวช่วงชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
0: สวัสดีด้วยครับ
1: นี่บอกคอแลจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได
0: ้อุ๊ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
1: แกขันเกม
0: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดรอปฟุบเลย
1: ครับ
0: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
1: นี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
0: ครับผม
1: ทาง YouTube นี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครับมีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับก็จัดไปแล้ว
0: ไปแล้วเนาะ
1: อันนี้บอกว่าอีซาห่วยแท้โอ้แต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุกสวีเดนวันนี้
0: ผมว่าดูดีสุดนะ

0: ว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกแต่ที่คุยสนนะ
1: โยเคเลส
0: โยเคเลสหนักกว่าอีกนะคร
1: ับ ชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าอีซักดูแบบดูโอเคกว่า
0: คีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
1: แล้วแบบ
0: แล้วก็ไอ้ลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโอ้ไอ้โยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
1: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
0: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
1: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอ่ะกักโปรที่เลี้ยวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
0: ีเฮ้ยทำไมแต่ละคนที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
1: ใช่แม็ก
0: อ
1: ลิเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
0: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
1: ก็ใช้ได้
0: เวียดก็ดี
1: เออเวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ
0: ่
1: ะหรือเอาคูมันไปคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะจะได้มีคู่มือกักโปรอ่ะ
0: อ๋อก็ลองดูไหมโค้ชคนแรกลองดูนะ
1: นี่บอกว่ากักโปคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีกับกองหน้าที่เหลือพื้นๆด้วยนะครับนี่บอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
0: นี่
1: โหนี่แย่งมุกเจลี่หมิงด้วยเหรอ
0: ครับลองดูอยู่
1: เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจมาเก็บลิขสิทธิ์นะนี่บอกว่าลูกแรกมาแล้วอย่าอมโอ้โหเป็นไงโดนไป5
0: เรียบร้อย
1: อมเลย
0: อ่วมเลยตอนนี้จะไม่อมแล้วก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
1: ้ครับนี่บอกว่า
0: 4-2 ดิจะได้มันมันกลายเป็น 5-1 แทนนะครับ
1: ครับ
0: แต่กักโปดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
1: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยนะครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
0: ันมีเดวิด2ตัวไงผมมีเดวิดอะแต่มันดูดีกว่าเนอะ
1: เออ
0: ไอโจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอะ
1: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินอะคายลาลินแม่งยังดีกว่าพี่อู
0: ๋คายลาลินยังดูมีประโยชน์กว่านะ
1: ดูยิงคมอะ
0: เออยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
1: ใช่
0: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูด่ากันยับเลย
1: คือถ้าไม่สี่นี่แบบโหโคตรเสียดายตังค์อะถ้าซื้อมาโจนาธานเดวิดเนี่ย
0: ฟอร์มไม่ดี
1: เคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
0: รอดไป
1: โจนาธานเดวิด
0: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของปลอมมากเลย
1: นี่บอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีเอรันกาโยเคเลสอินซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
0: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
1: ตอนไหนอะ
0: ที่เจอกาตาร์ป่ะ
1: โอ้ก็กาตาร์ไง
0: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริ
1: กกาตาร์เหลือ9คนน่ะ
0: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คนไง
1: แต่ก็9คน
0: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไปนะ
1: เมสซี่จนฮันเ
0: ดวิด
1: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้กัคโปกับไอ้บล็อบลี่เนี่ย
0: ครับ
1: ยิงแค่คนละ2
0: แล้วเดี๋ยวสนจะรู้สึก
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวไปประมาทจนฮันเดวิดได้ไงมันยิงตั้ง3เม็ดนะฮะ
1: ให้มัดรวมกับไอ้นี่ตัวด้วยเลยไอ้บูแคนนอนน่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานยันเบงบูแคนนอนนี่อะไรกัน
0: กันแน่นนะบุกันแน
1: ่
0: น
1: บุกันแน่นนี่บอกว่าฟานเอนเฟนจริงๆเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได
0: ้แต่เติมเกมรุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดักเล่นดักนะเนอะมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็กนะ
1: นี่บอกว่าสวัสดีน้องสนและอาจารย์อู๋ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็ตามทรงหมดเลย
0: ญี่ปุ่นอยู่
1: เยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลยจะมีคนมาอีกเยอะครับอ๋อคืออะไร
0: ใช่ไหมอ๋อฟังทางนี้มันดีเลยเหรอครับดีเลยเยอะไหมอ่ะ
1: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู
0: ่ปวดหัว
1: นี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล้ว
0: แต่ตูนิเซียแต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
1: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งทายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะอาจารย์อู๋
0: ปีนี้ไม่
1: มีข่าวเลย
0: เพราะช่วงหลังผมว่าไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์นะจะมีลุ้นนะ
1: ถาม
0: เด
1: ลี่นิวส์ไหมเดลี่นิวส์มีไปรษณียบัตรไหมครับ
0: มีโปสการ์ด
1: เซนกี้เดยองครับ
0: ไม่ได้ยินมั้ง
1: โอ้ยไม่ได้ยินเลยอาจารย์บอม
0: ไม่เหลือเหมือนว่าก็แอค
1: แอค
0: แอคไม่ได้ยิน
1: ไม่เป็นไร

0: ไม่ได้ยินอยู
1: ่น่าจะไม่มี
0: ครับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เนาะไปซีนีบัตร
2: ก็นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปสนีเลยมานี่ไง
1: เ
2: อ็มคอร์ด
0: เอ็มคอร์ดแฟนเราเนี่ยแหละ
2: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
0: อ๋อลุ้นพวกรถ
2: แจก
0: แล้วก็รวมไปถึง
2: ไฟฟ้ามาใส่ตั๋วเครื่องบิน
0: ครับ
2: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าจันอู่ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
0: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่นะครับ
2: แต่คือ PP เขาไม่มีแล้วใช่มั
0: ้ยไม่น่ามีละ
2: อ๋อ
0: เพราะว่าเห็นไอ้พอบอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อ
2: แต่ว่าเขาไม่ยอม
0: เขาไม่ตอบเมลเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
2: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไป AS มันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่มั้ย
0: มันก็มีทั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหมือนกันมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ไหมบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้ AAS อ่ะมีถ่ายอยู่นะครับ
2: นี่ไงสกิดเฟงกี้ได้หยองเนี่ยดันหยองตอนนี้เดดีนิวยังมีไปสัญญาบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้โหขนาดเดดีนิวยังไม่มีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
2: แสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
0: ไม่ไปสัญญามันจะไปให้คนมันไปซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นมันต้องไปพิมพ์ไปสนีอีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะแปะเอา
2: ปั๊มอ่ะ
0: ปั๊มเอา
2: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา mcord superfan กับเราแทนไปสนียาบัตรนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำไรแล้วต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตอีแลกอ่ะก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
0: ครับ
2: ยังมีอยู่ไหม
0: ครับ
2: สปอร์ตอีแลก
0: สปอร์ตอีแลกยังมีอยู่
2: อาจารย์เพชรกับผู้การมา
0: ครับ
2: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงมาโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะ
0: สัตว์กันอยู่เนี่ย
2: โดน
0: ครับ
2: โดน
0: สัตว์กันอยู่นะครับ
2: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้ยวิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
0: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
2: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
0: ภาคไฮไลท์ ไฮไลท
2: ์ไปย่านสะหน
0: ครับ
2: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยคุณไพโรจน์
0: แต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
2: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาแบบ
0: ดูไม่มีอะไรเลย
2: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ
0: ่
2: ะ
0: แบ็กก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างเงี้ยนะ
2: แบ็กนี่ต้องไปขุด
0: นะ
2: ดานิโลมาเล่น
0: อ่
2: ะแล้วแบ็กซ้ายไอ้ดักกาซานโตสโคตรหมู
0: ก็อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลงคู่ผมไม่ไหวอีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
2: อีบานเยสมาจากเอาอาลีอ่ะไปเอานักเตะดีกซะ
0: อีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็กอาชีพไง
2: ใช่
0: ไหม
2: แล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคามอ
0: ่
2: ะ
0: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
2: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอ่ะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
0: ผมว่ารอบ4ยาก
2: เนาะ
0: ดูทรงแบบนี้รอบ4น่าจะยากอ่ะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกองหน้าก็มีปัญหาน
2: ะก็จริงๆอ่ะผม
0: ใช้คุณย่า
2: จริงๆอ่ะผมชอบคุณย่ากับเอนดริกไอ้อีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะในกับเบนฟอร์ด
0: อ่
2: ะแต่กับทีมชาติยังพื้น
0: ก็เล่นไม่ได้เลยนะดูงี้หน้าดึงไอ้เจ้าเปโดมาด้วยเนาะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ
2: ีกอร์เทโก้นี่ไอ้วันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
2: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: เยอรมันเดือดอยู่ละ
2: เอ้ยมีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าก็ถามมาจัน
0: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่แต่ว่าไปลุ้นว่าจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก 1-0 แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
2: แต่ไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงจะเจาะเข้าไหมแนวลุกเยอรมันชุดนี
0: ้จะได้อยู
2: ่ได้นะ
0: ตัวผู้เล่นยังมีอุนดวงอุนดาฟอะไรอยู
2: ่
0: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
2: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
0: โอ้โห แต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะรถจี๊ปเหมือนกันโอ้สวีเดนไม่ไหวจริงๆเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
2: ก็คิดดูเลนเดอร์เลิฟเป็นกัปตันทีมอ่ะมันจะดีไหม
0: ครับ
2: นี่บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวรางกำแพง
0: ครับ
2: นี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุ่นบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
0: มันน่า
2: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุ่น
0: ครับ
2: นะ
0: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งฟันน้องจากไหนเนี่ย
2: อ่ะผมบอกเลยขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
0: ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับ
2: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับ1ทีมไหนอันดับ1ในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
0: ของผมถ้าผมชอบจริงๆมันก็คือเยอรมัน
2: ที่สุดเลย
0: คือเยอรมันใช่แล้วรองมาเป็นญี่ปุ่น
2: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุด
0: ครับ
2: เพราะผมมองว่าเทียบกันน่ะผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอไอวอริโคสถ้าเทียบกับสมมุติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะ
0: ตัวอย่างนะลองไล่ดูนะครับ
2: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
0: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับอุ๊ยถือว่าเยอะฮะ
2: เ
0: พราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะอุ๊ย1นาทีเลยเหรออุ๊ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
2: ครับ
0: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งมันผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกเนอะ
2: คือขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กซ์เสร็จแล้วก็ว่าเราจะออกอากาศไปใช่ไหมใช่ไหมถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
0: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
2: ครับ
0: อาจจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
2: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่า
0: ครับ
2: แต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลากาเตะมา10นาทีแล้วจันโอ
0: ๋ครับผม
2: 0-0
0: ก็คิกออฟตอน 2:30 นนะเพราะว่าเขาบอกเขาดีเลยแต่ยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลยเพราะอะไรนะ
2: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็0-0โอ้แล้วมาลากานี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
0: ครับ
2: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
0: ตอนนี้ผมชอบมาลากานะผมว่ามาลากาน่าจะคู่นี้น่าจะเผลอๆอาจจะจบ0-0ก็ได้อ
2: ะไรนะมาลากาชื่อไทยชื่ออะไรนะมาริกา
0: เราบางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยนะกูอยู่ไม่ไหว
2: อยู่ไม่ไหวเลย
0: หรออยู่ไม่ไหว
2: อ่ะก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี่ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยนี่บอกว่าพี่อู๋น้องสนครับวิ่งเนี่ย4คนนะครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ย
0: อย่าไปกลัวครับคนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับจะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
2: ทำไมฮะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
0: ใช่ใช่วันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
2: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
0: ครับผม
2: ก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
0: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
2: เอ้าทำไมฮะ
0: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
2: เพราะว่าอาจารย์อู๋ไม่ให้มา
0: เปล่าผมก็ไม่เห็นคุยกันแป๊บเดียวแกบอกตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากอยู่ดูบอลหรือเปล่า
2: อยากพักผ่อนหรือเปล่า
0: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
2: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพิชิตก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
0: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได้
2: ครับ
0: ยูโร
2: คร
0: ไกลหน่อย2ปี
2: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
0: ครับผม
2: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
0: ยิ่งเจริญนี่ตรงไหนอ่ะ
2: อยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
0: โอ้โหคนละทางเลยจ่าชาโอ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
2: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
0: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวสะพานใหม่
2: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
0: ของผมอยู่แถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
2: ครับ
0: โอ้คนละทางเลยคนละยอดเลย
2: นะอันอู๋มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้วันนี้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายยันอู๋มีไหมอาร์เซนอลมีไหม
0: อาร์เซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบูอาร์ดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะ
2: เออ
0: ให้เบต้าดูอยู่บูอาร์ดี้เพราะจริงๆมีข่าวว่าไอ้ตามมาบูอาร์ดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
2: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ลิวแล้วผมภาพ
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
0: ก็ตัวเดิมๆช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟรนันเดสอะไรพวกเนี้ยมีแต่ข่าวนะ
2: เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะย นักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานเบอร์ซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
0: จับ
2: แล้วครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ก็อตโปยิง2ในเกมเดียว
0: จริงๆถ้าได้อยู่ต่อแต่ว่าครูมันนะให้อยู่ต่อเนอะนะอย่างน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะอีกนิดเดียวเองนะเผื่ออย่างน้อยเกิดปุ้งป้างขึ้นมาแค่แฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะนะ
2: ไม่แล้วคือไอตัวส่งลงมาพี่อู๋มันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบอูสติว
0: โอ้ไม่ไหวจริง
2: แล้วไอซัมเมอร์วิวไอเนี่ยไม่ใช่ไอคอปไมเนอร์โอ้โหจริงๆคือก็แย่งน่ะยูเว่
0: แต่คอปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหมเพราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวว่าอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญนะเน
2: า
0: ะ
2: ส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของบูโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาน่า
0: อ
2: ู๋แต่ว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเก้ฟอร์มดีมันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้โหพอไปเล่นทีมชาติ
0: มั่วตุ้ย
2: มั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเช่ไอ้นัดชิงส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อยเขา
0: แต่นี่เล่นดี
2: เออ
0: ทีมชาติก็เล่นดีนะ
2: เล่นจุดโทษแล้วแฮร์รี่เคนยิงอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
2: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
0: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้าเนี้ยนะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน 11:00 น.ทีวีย
2: ังมีให้ดู
0: ก็จะมีดูฟรี
2: ช่องโมโนเป็นที่ไหน
0: นะครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดูนะครับ
2: วันละคู่
0: ใช่
2: ในรอบแรก
0: คู่
2: นะครับแต่เขาเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ปุ่น
0: ใช
2: ่
0: ญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่
2: ม
0: ีถ้ากันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิลอนไปท้าทายระบบ
2: แต่จริงๆผมว่าอย่างนี้มันก็รุนแรงไปนะ
0: จริงๆผมว่านะแค่ใบเหลือง
2: เหลืองจริง
0: ใช่ไหมเพราะอย่างน้อย
2: ถ้าคุณทำสองครั้งนี้เตือนแล้วก็อ่ะค่อยแดง
0: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหมเออใช่ป่ะ
2: ใช่
0: สไลด์ข้างหลังเสียบคู่เราสู้โอ้โห
2: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากแบบให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันถ้าเทียบกับสมมติเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะดุแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเรียบร้อยเลยไอ้นี่อาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้เนอะใช่ไหมนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
2: อ
0: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้อันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อามิลอนก็ถือว่าซวยสุดๆอะไปเดินคนแรกของประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
2: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหร
0: อ
2: อันนี้มีข่าวว่าสเปอร์สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเพราะกรีนวูดตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่าหมากเซยต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
0: แต่ผมว่าทีมในอังกฤษยาก
2: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
2: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
0: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้ในอังกฤษของไอ้เจ้ากรีนวูดอ่ะมันหนัก
2: ครับ
0: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากอังกฤษอ่ะ
2: ผมว่าก็เชียร์ให้ไปยูเว
0: ่
2: หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่มักเซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
0: อุ้ยแต่กินวูดอะผมว่าไปได้สบายสบายนะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นทั้งกินวูดอะ
2: แล้วมีเฮียวีโกจันโอเขาบอกว่าอินเตอร์มามี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะ
0: ครับ
2: ก็จะมาเล่นร่วมกับเลโดเมซี่ในฤดูกาลหน้า
0: ก็เป็นไปตามคาดนะเพราะก่อนหน้านี้เบนบอกว่าจะไปอินเตอร์มิอามี
2: ่แต่ก็เข้าใจนะว่าแบบคาเซมิโร่ก็ยังเล่นได้แต่ว่ากลายเป็นอินเตอร์มิอามี่มันจะมีแต่ตัวแก่ๆโอ้โหหลุยส์ซัวเรสนี้ ใช่ไหมเมสซี
0: ่ก็ได้อยู
2: ่ไหนจะ
0: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกามันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปเห็นไห
2: ม
0: ปีแรกโอ้โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู่
2: เพราะว่ามีนี่ด้วยไงไออินเตอร์มิลานมีเดอปอลโรดิโกเดอปอล
0: อันนี้เขาคู่ขาเลย
2: บอดี้การ์ดเมสซี่เลย
0: บอดี้การ์ด
2: เออเดี๋ยววันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอุ๋เขาบอกว่าไอผลโหวตของไอ้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อู๋ทายว่าใคร
0: หล่อสุดเหรอโหเจ๋ได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
2: มาคนโหวตให้เดอเปาจริง
0: เดอเปา
2: เหรอเออโรดิโกเดอเปาเนี่ยแหละ
0: เดอเปาผมว่ามันได้เข้มคมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู
2: ่ส่วนเห็นบอกโรนัลโดเนี่ยอันดับ40กว่าเลยอ่ะเอออ
0: าจจะแก่ไปแล้ว
2: ใช่
0: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปไหม
2: ครับ
0: เนื้อไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคุณอันนี้คุณตะกี้บอกว่าพี่อู๋ผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
2: โอ้โห
0: เวลาของเราไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
2: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับ
2: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโกเดอปอลAI วิเคราะห์พิจารณามาแล้วแล้วก็อันดับ3ผมว่าจะหูช็อกแน่นอน
0: ครับ
2: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ดได้ไหม
0: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อละ
2: เอ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อนะฮาวเวิร์ดอันดับ2อันดับ3
0: ยกคิเลสไม่ติด
2: อันดับ3โรดิโกเดอปอลอันดับ1อันดับ1โรดิโกเดอปอล 74% 74.18 อันดับ2คายฮาวเวิร์ด 74.10
0: อ
2: ันดับ3โนนี่มาดูเอเก้ 73.29 ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ45
0: โอ้มันใช้ AI ตัวไหนวะเน
2: ี่
0: ยยังไงโรนัลโดมันก็ได้อยู่ใน1ใน10นะ
2: เออ
0: โรนัลโดฮาเมสอ่ะ
2: ฮาเมสโรดิเกสของโคลัมเบีย
0: เออฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู
2: ่ใช
0: ่โอ้โหแต่อันนั้นโหดไปนะครับ
2: อืม
0: เขาบอกว่าที่มีข่าวเดอปอลเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับ
2: เ
0: ออไอ้เรื่อง
2: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้เออ AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
0: แต่จริงๆเรื่องความหล่อมันก็เป็นเรื่องของเทสนะ
2: อืมใช่เออมันของใครของมันอ่ะ
0: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะและจ้าชอบ
2: วิเคราะห์ไปแล้ว
0: ฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะเขาชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นน่ะดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
2: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแท็กติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
0: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมันหายากนะยุคนั้นที่โอ้มันเอาเฉพาะในบราซิลอ่ะ
2: ครับ
0: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
2: อ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
0: ครับผม
2: โอเค
0: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมารับหน้าที่ต่อ
2: เฟกี้เดยหยอง
0: เฟกี้เดยหยองนะครับเราสองคนฉันหนูกับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโรเบโตมาติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

Active Radio SMS 4689899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับสวัสดีจะอื้อทำไม
4: จะอื้อทำไมเอ้าอะไรอ่ะ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: จำไม่ได้แล้ว
4: จะได้ก็ตอน10
3: 10เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียว
4: ฮะ
3: อามาดิอาโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี
4: ่
3: ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
4: ครับ
3: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผล
4: อ
3: ่ะ
4: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะจนได้วีซ่าเข้ามา
3: แบบนัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก็ไม่มีปัญหาแต่เกมนี้เนี่ยเป็นแค่สำรองนะครับ
4: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะ
3: เ
4: ขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานฟุตบอลลีกฝรั่งเศสว่าคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
3: ครับ
4: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
3: แต่ว่าตอนนี้กอดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับเมช่าโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนได้ครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
4: ขอความกรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ
3: อ
4: ย่าเข้าร่มครับ
3: สนามมันร่มเดียวมองยากนะดูนะ
4: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร
3: ์ก็เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับพอมี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
4: ่
3: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอ็ดวาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาวดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
4: อุรุกวัยอุรุกวัย
3: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกดิวัวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในฉันแลบครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
4: โอ้โหเกซิเย่นี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
3: ฮะไปเล่นอยู่กับอัลอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของโกดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
4: ้นี่มีข่าวลิเวอร์พูลนี่ก็เสนอล่าสุดนี
3: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
4: เออร้อยล้านยูโรไลฟ์ซิงไม่ขายนะเออจะเอา120
3: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
4: ครับ
3: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของโกดิวัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
4: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะเดียวมองเด้นะฮะกำลังขึ้นหม้อทีเดียวฟอร์ม
3: ในโกดิวัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
4: ครับ
3: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยไอ้หยุดตบมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
4: ก็ดีกว่าเอาบูบูเซล่ามาเป่า
3: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสันนิเครือข่ายของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
4: ครับ
3: ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
4: ใต้
3: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่ฮิ
4: อะไรฮะ
3: ทีเดียว4ภาคไปเลย
4: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาคเจ้าเดินนี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยดีๆประคองเสียงดี
3: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
4: พี่น้อยนอยเออร์นี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับเยอรมนีในฟุตบอลโลกนะ
3: ครับ
4: โอ้เกิน40ปีปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอกนี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
3: บอกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
4: ต้องเรียกพี่ดิ
3: แกว่านาเกมันนะ
4: เออมัน38เอง
3: นาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
4: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบลมัน
3: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบามันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
4: เขาลองมาแล้วไง
3: ก็ดูแหมกับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะ
4: เ
3: บาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
4: ใช
3: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
4: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดพลิ้วเหลือเกิน
3: ตายแล้ว
4: ไ
3: อพี่เปิดคอมเมนต์ไว้ไอเอ็นเอ็มเอสไว้ด้วยนะ
4: คอมเมนต์อ่ะ
3: เอ็นเอ็มเอส
4: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
3: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
4: ไฮโดรเจนโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทอกันเป็นแถวเลย
3: พี่ลิมิงก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
4: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติไอ้ยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
3: ครับ
4: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอ้ตัว developer ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ developer ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะฮะหัวเหลืองเลยทีเดียว
3: หัวเหลือง
4: คนเราเลยนะ
3: เรียบร้อย
4: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับ พยายามจะพลิกพิ้วไปก็ไม่ผ่านเมช่า
3: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างงี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
4: ่ครับ
3: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
4: นี่ไง MS มาแล้วใช่มั้ยไม่เอาโอลิเวอร์คาร์มาเล่นล่ะครับแต่อยากให้เขาเก่า
3: อะไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาซะเก่าใช่ไหม
4: คุณตอบปากตอบคำ
3: หยอกเย้ากันกูสินเบนิเตสครับจากปารักไฟ
4: ไม่
3: ม
4: ี
3: ความปารักไฟแล้ว
4: ปารักไฟอุลุกไฟปารักไฟ
3: ส่วนตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
4: ก็วัดดวงฮะ
3: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
4: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยแต่ค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
3: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
4: อ้าว50บาทแล้วไง
3: เนี่ยอ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมช่าไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาฟโลวิชให้มาเมช่าแหมแน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิกลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับยังพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาเวดส์ครับ
4: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาวเวดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชิคิมิดครับเออริคอสเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
3: อะไรยาว
4: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
3: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
4: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอยู
3: ่
4: เป็นโค้ชอายุ28
3: ดังตั้งแต่28กลุ่มฮอฟเฟนไฮม
4: ์อ้าวแต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชอตเตอร์เบกนี่มีการบาดเจ็บอยู่อย่างเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาวเวส
3: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาวเวสเลยครับ
4: คอสุนูแกยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
3: อ้าวโกดิวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
4: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่อเลยโอ้โห
3: หมูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับวิฟิซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
4: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูเซียล่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
3: นี่อยู่คนละฝั่ง

0: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโกดิวัวลุยขึ้นมาเดียวมองเด้ตัดเข้าในไม่โอ้โหเยอรมันลุม3คนครับต้องเคลียร์โซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
1: ริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับคืนทางเดียวมองเด้นะครับแล้วคนเปิดเข้าไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
0: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: อันนั้นคนละโคนันนะตกลงชื่อโคแนนหรือโคนัน
0: โกนองมั้ยโกนองโคนันไปกันใหญ่
1: ถามโคนันกับโคแนนมันบอกโกนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
0: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแบ็คซ้ายของโกดิวัวนะครับเติมให้เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับกับซาเน่กระชากเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมช่าชลเตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาจันทานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคาร์แฮเวตจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
1: ทางชมซิงโก้นะครับตามคุมคาร์แฮเวตได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสก็ทำกันไม่ค่อยได้นะครับมีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จัดแจ้งหน่อยจากลูกมงคาร์แฮเวต
0: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเคเชน
1: ของเยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับปูดอสกี้นะครับยิงไปเดียว2ลูก
0: ดาวรุ่งนะตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เนี่ยดังแล้ว
1: ปูดอสกี้พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าอาร์เซนอล
0: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด
1: ์อ๋อแกมีเชื้อโปเลยนะ
0: ใช่เดี๋ยวมองเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้โชโรตเบกถอดไอ้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ
1: ภาพแล้วฮะนี่ก็โชโรตเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการเนี่ย
0: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
1: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับก็ตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอนนะครับ
0: เป็นเซนต์ฮาร์ปอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: มีกินยาด้วยในสนาม
1: อ๋อกินนี่ไง
0: อะไร
1: พารานะฮะซัดพาราไป1เม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
0: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอร์ตเบก
1: อามัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่นี่ตัวดูอวบขึ้นนะ
0: เอาคุณมาไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
1: แหมลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้ได้เป็นตัวจริง
0: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
1: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร์
0: เลือกได้ที่เวียงจันทร์พอด
1: ีชองเซริเซ
0: ่โอ้ยเชฟเป็ด
1: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
0: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
1: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อยได
0: ้ไหมน้อยแล
1: ้วผมจำได้ดูความในใหม่ฉายาเขาเจ้าเป็ดน้อยนะดูที่โฟลเลอร์
0: ใช
1: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
0: ดูที่โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
1: จะเป็นแชมป์โลกนะปี90
0: เราแชมป์ยูโร88ชุดยูโรติดเปล่าเอ๊ะไม่ใช่แชมป์ยูโรแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ชิง
1: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
0: ่ครับครับเหมือนกันแหละ อีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
1: คือคืนเรียกว่าคืนของครบสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1 ก
0: ็เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่11โมงเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
1: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
0: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
1: คู่11โมงยังเตะนัดที่2กันไม่ครบทุกทีมเอ้าเอาต่อนะฮะได้ยามองได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับเจลาตุเบก
0: ทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของว่าแค่นี้แหละ

0: เอายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
1: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีนะดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
0: ล้างยากเรื่องหัก
1: ครับผม
0: อ่ะเกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัศจรรย์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000 อ่ะเปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาแวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
1: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็คซ้ายครับนาธานเอล บราวน์จากสายดาวรุ่งของไอ้ทรัคแฟรงเฟิร์ตนะ
0: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
1: แฟรงเฟิร์ต
0: ไอ้ทรัคแฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ตของเรา
0: โดนด่าแน่
1: ครับผม
0: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไพ่มาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิช
1: ลู
0: กนี้หมูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
1: มายิงเสร็จนี่ตบอกเลยแบบผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
0: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
1: ดูอีกทีครับระยะประมาณ20หลาครับมูเซียนล่าตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
0: ไม่
1: โดนใครเลย
0: มีคอสูนูครับตามเข้ามาบล็อกแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือเขาสนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้กอดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว้า
1: อ๋อซิงโก้
0: ไม่ใช่ดันดี
1: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้
0: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้
1: เ
0: น
1: ี่ยโอ้นี่ฮะมีข่าวด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
0: อะไรครับ
1: ท่านนายมาสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
0: เป็นยังไง
1: นี่ก็เซิร์นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
0: ปฏิเสธพอเป็นวิธี
1: สักร้อยอ่ะน่าจะมี
0: ไอพี่เปิด YouTube ไปด้วย
1: ฮะดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดูเลย
0: หรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอ้ผมเปิด Facebook ไว
1: ้ดู
0: เปิด YouTube ไปด้วยเดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกันยูทูบเยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้นฮะ
1: ยังเราไม่ยังเรา
0: ไม่ใช่ฮะเซิร์ฟ99นิดนึง
1: สาธุ99
0: เอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว้าแล้วมันลึกไปครับคาฮาแวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
1: มานี่ไงฟอฟาม
0: เยอะไงนะ
1: พอฟาร์มวิ่งอยู่พอฟาร์มวิ่งอยู
0: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดรเจนเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
1: ไฮเดรชั่นเนี่ยโ
0: อ้กอดิบัวดิเกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นนาธานเอล บราวน์นะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ
1: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คน้ำหน้าลำบาก
0: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับอ้าวบราวครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวบันเริ่มเลยครับเวสพลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับโอ้ฟลิกซ์เมช่าครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
1: อันตรายมากครับฟลิกซ์เมช่าครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหนาเลยครับบอลไปแฉลบกองหลังก็ดิวัวออกหลังไปครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
0: ถ้าเป็นจาวประจำก็คิมมิชเตะแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
1: บ่าวมาแล้ววิ่งมาแล
0: ้
1: วแต่เทโรตเบกถอดสัญญาณบอกเปลี่ยนตัว
0: เหรอไม่ไหวอ่ะ
1: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆนี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
0: ขวงๆบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เร่งปิดเบรก
1: คือว่าเช็คบิน
0: เออไม่ได้อยู่ในสตู
1: เอออ
0: ๋อสัญญาณเดียวกัน
1: อ๋อแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนๆบนหัว
0: เล่นสั้นครับเขียคิมิชโยนเข้าไปขึ้นไม่มงแต่ว่าน่าจะโดนเป่าฟาวครับ
1: เอ้ากรรมการให้
0: ให้ไหมให้หรือเปล่าครับพาวโลวิชขึ้นไปมงช

0: ชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้ไม่ได
1: ้โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวล์นะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
1: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะได
0: ้โอ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
1: อาจจะให้ถูกไหมนึกว่าพรีเมียร์ลีก
0: โอ้ยนี่ฟาว
1: ฟาว
0: ฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับปาโบวิชมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
1: นี่บาเยิร์นมิวนิกนะฮะโอ้โฟฟาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
0: นอนซะเลย
1: กดรางกดราง
0: โดนเข้าไปกระโดงคางครับโฟฟาน่าบอกเนี่ยตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
1: เป่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่านก่อน
0: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอโฟฟาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอีกแล้ว
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะพับลูวิทขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะคร
0: ับ
1: ไปโดนมือของโฟฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่ลาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no ฟาว
0: ไปแล้วครับพักดีกว่า นักบอลนักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
1: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดนี่โหแดดจ้าเลย
0: เอาเอายังครับผู้สินบอกยัง
1: บอกเฮ้ย
0: ยังไม่ให้พัก
1: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
0: ยังไม่ถึงเวลา
1: เออ
0: นักบอลกันดูว่าคือ
1: โห
0: คืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
1: ใช่
0: ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
1: เขาห้ามเสียเวลานะฮะ
0: เขาไม่ให้ครับ
1: ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
0: เขาไม่ให้เขาไม่ให
1: ้นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมา
0: เออ
1: นี่ไงพับโรบิทนี่หลายคดีแล้วเนี่ยมีเรื่องทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกก็ไม่น่ามาเถียงนะพับโรบิทไม่โดนบอลเลยขึ้นเมื่อกี้นะ
0: เต็ม
1: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับกอดดีวัว
0: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันไม่ช่า
1: ของดีตัวเท่าไหร่ตัวนี้
0: เฮ้ยตอนมากระดอดมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งให้เพื่อนยิงมาแล้วนะ
1: โอ้หมูนี่
0: อ้าว
1: ดีไม่ช่าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัวนี้
0: ก็ดิวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชอลอตเบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับกิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับกิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองล็อกแต่ตัวโคนองคนนั้น
1: แล้วแต่พี่เลยฮะ
0: คนน้องแล้วกันนะผมมันฝรั่งเศสนี่เน
1: า
0: ะตอนนี้นี่รับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
1: โอ้โหแม่จ่ายบอลหน้าเขตหัวเข่าแล้วเกิน
0: โดนไล่ติดเลยครับชาร์ลตเบกแปะบอลเบ้เอาไปเลย
1: อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได้
0: บอกพักแต่กับเมื่อกี้บทเลือกแล้วอาจารย
1: ์แกมีเลขในใจแล้วไงกรรมการแกชอบเลข24
0: ต้องครึ่งทางของ
1: ครึ่งทาง45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
0: ครับช่วงของไฮเดชั่นเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกของเรากันอีกสักครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-COT ซุปเปอร์แฟนนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
1: ซูเปอร์แฟนนี่เหมือนซูเปอร์แมนไหม
0: คล้ายๆจะบ้าแล้วผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการถ้ามี Google บัญชี Google นะเขาก็สมัครได้เลย
1: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือนะยืนยันตัวตน
0: แต่ถ้าคุณไม่มี Google นะเขานี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
1: คุณก็ต้องไปเล่นไอ้เกมเลื่อนภาพ
0: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตอะว่างั้นเถอะ
1: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจดิซื้อแพ็กเกจ
0: แพ็กเกจ M-COT Super Fan นะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่ M-COT Super Fan Starter นะ20 บาทได้10สิทธิ์
1: เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
0: 10ใบในการโหวต
1: ที่นี่เหมือนสอยดาวเลยนะ
0: ก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงแต
1: ่
0: ถ้าคุณแบบว่าเป็นสายเปเป็นป๋า
1: ครับ
0: จัดไปเลยแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์500บาทได้310
1: ระดับเพชร
0: 310 300ใบในการโหวต
1: 310นี่เล่นกันเพลินเลย
0: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan
1: รถตู้เหรอ
0: 159,900บาทไม่ใช่1,500,000
1: ทำไมถูกจังวะว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ยขอไป
0: 1,599,000บาท1รางวัลเป็นรถตู้อเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้
1: าร
0: างวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะผ้ารางวัลที่เห็นอยู่หลังนี่นี่
1: อ๋อนี่จักรยานเหรอ
0: จักรยานยนต์ดิ
1: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
0: จักรยานยนต์ไฟฟ้า
1: เออ
0: แล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์สครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ M-Core Superfan สำหรับสมาชิกอะไรอ่ะสิริขึ้นเฉยยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ M-Core สมาชิก M-Core Superfan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
1: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
0: แล้วนี่แคมารูนมาดูอะไรที่นี
1: ่
0: น
1: ี่
0: โกดีบัว
1: รู้จักกันเนี่ยรู้จักกัน
0: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcore.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
1: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรอย่างเงี้ย
0: รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองก
1: ับ
0: กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: จัดไปจัดไป
1: เนี่ยเชียร์โกดีวัวนี่ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: คิดว่าจะเป็นแชมป์มั้ยล่ะ
1: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วสงสัยชอตโตเบกนี่ไม่น่าจะไหวละเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
0: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแว๊บ
1: เสียงอะไรลอยมา
0: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกโปรดิวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโว้จัดไปผมเลยหิว
1: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
0: เอาโกดิวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงลูกตีบล็อกยิงซาบินิเข้าไปแล้วครับโอ้เอาแล้วครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดีวัวนำไปแล้วครับฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
1: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดีวัวนาที30ฮะก็น้ำเฉยนะโกดีวัว
0: ใช้คำนั้นได้อ่ะน้ำเฉย
1: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามาดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเซนี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู่
0: คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
1: โอ้เริ่มจากเดียวมองเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนาทีเนียนบาวครับมาแต่เกสเซนี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
0: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมองเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจากนั้นทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเซ่ซ้ำไม่เหลือครับ
1: แหมโชคดีเหลือเกินมีเกสเซ่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
0: แผลโอ้โหเอ็มเอสไฟครับกระโดดกอดกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วม100โลครับโดนไปที
1: เลยใครตบกระบาลเกสเซ่ไปทีฮะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
0: นี่รุ่นเยาว์นะเกสเซ่เนี่ยรุ่นใหญ
1: ่เอาละกล้องจับมาที่นาธานิเอลบาวนะตาแกปลื้ออยู่นะ
0: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเกสเซ่นั่นแหละครับ
1: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้หรอกฮะ
0: ถูก
1: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
0: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกสเซ่ครับก็ดีบวนนำแล้วครับ1-0
1: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
0: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
1: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันนี่มาแล้วนี้โดนก่อนแล้วนะครับ
0: เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8 ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ชนะ5เสมอ2
1: เ
0: ออวันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับแล้วตัดได้ครับซิงโก้ใหญ่ฝ่านะครับนี่เป็นไงเวียดฟอร์เรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นสี่ดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกซี่เย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินขอสุนูครับให้ไปทางขวาอามัดอามาติเอโลโยเข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกซีเอมงสิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าครับไปตั้งกันใหม่อะไร
1: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยนะ
0: เยอรมันนะ
1: โอ้นะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
0: มีคนพบเธอที่เยอรมันเหมือนกัน
1: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
0: เธอลูกไก่กัน
1: เพลงใคร
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เอออ
0: ้าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี
1: ้แถวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
0: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชาร์ลอตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้นี่เบียดฟอร์เรนเวียสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
1: เวียดแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีนะก็โดนเบียดกระเด็นออกไป
0: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลยฟอร์เรนเวียสวันนี
1: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเดอร์ชาร์ลอตไง
0: สถิติมันขึ้นอะไรฮะล่างจอเราไม่เห็น
1: มีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอฮะไม่เห็นฮะ
0: โอดีวัวเด้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
1: ใช
0: ่ครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
1: ฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบสายสองทีป่ะนะ
0: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดในชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
1: เนี่ยอามัดศาสปินไปเต็มที่นะฮะยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงๆแต่เป็นแรกของเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีเพิ่งครึ่งแรกเอง
0: เฮ้ยถือผิดขวดป่ะเนี่ย
1: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
0: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
1: อาจจะเป็นนั่นแหละมีแอลกอฮอล์โอ้เกมลุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหครับกลายว่าเล่นยิงเล่นยิงเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
0: ้ช็อต
1: อินซีเล็ก
0: ทาง Facebook นี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามในแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า M-Cod Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นเข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย M-Cod Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ป่ะ
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี
0: ่อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ตังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างมึงตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอชะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีป่ะพี่เบาบอก
1: สบายดีป่ะคนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเฉียงใต้เ
0: น
1: ี่ย
0: แรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ์พ
1: ื้
0: นเอาเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกซีเอมงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต้องโอ้โหต้องเคลียร
1: ์
0: ปักบัตดูครับไม่ไว้ใจครับเอาบราวครับล่วงลงไปอมัดบอกผมไม่ได้ทำไรผมไม่ได้ทำอะไร
1: โอ้อมัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบ็ดไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ท่านยังบราวอีก
0: ปาบโลวิดตัวบัลล่มเลยครับมาสักครู่เลยจะเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเดี๋ยวอักบัตดูตรงกลางปั๊มกันเกซีเอกระดกมาครับ ให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาเวสตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวสเล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจีมต่อไหมฮาเวสมูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเขตโทษนี่แน่นไปหมดปาโบลวิชเอาลื่นครับก้นจับเบ้าเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว่าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้ดูโกดิโวไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ไม่ฟาวครับผู้สินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกมาทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหนอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
1: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโค้งของบอนนี่ครับแต่นอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนพาลูวินนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
0: ชนเปรี้ยงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกระทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี่เขาหามูเซล่าโอ้โหจอดเจออาหมัดกับจอดสนิทเอาจะอับจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
1: นี่ใส่เดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ชอบไว้มาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองอะโอ้โหโกดิวัวนี่หลังจากได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นลูกนี้ไปฟาว
1: เฮ้ยอ้
0: าวผู้สิน
1: ฟาว
0: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แวดยิงนิ่มๆ
1: จาน
0: ไม่ให้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานแล้วจาน
1: แกดูเพี้ยนๆนะ
0: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมี VR
1: ปล่อยให้เพย์จบไปก่อน
0: ให้เพย์จบให้พอเพย์จบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดู VR อีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
0: มูเซล่าครับเตะหัวเข่าเอากว่าดูคว่ำไปเลยเอาเป็นคอสซูนูนะครับขออภัย
1: หัวขมำนะเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้สินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็บกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
0: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
1: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาเวสนะ
0: ยัง 0-1 นะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับให้เขานายไปมูเซล่าครับโดนชนความลงไปได้ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
1: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามาโมเซล่ากับฟอรินเวียสเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บครับแต่ก็ฝ่าจริงนะครับจังหวะก่อนหน้าเนี่ยนะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
0: ครับ
1: โมเซล่าไปฝ่าคอสซูก่อนนะครับโอ้แต่จังหวะยิงฮาเวสยิงฉลาดมากเลย
0: ปั่นย้อนทางนะ
1: ครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันนี่โยชัวคิมิทอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
0: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวสโคกไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจิขาดคิมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองการ์เร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมชา
1: ถ้าปล่อยให้บ่าวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
0: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับมูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับบุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเวียสยิงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีแฉลบเลยครับไปเตะมุ
1: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับฟอร์เรียนเวียสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียสอีกทีเวียสที่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับแต่จังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกดิวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
0: แต่มุมทางซ้ายนะครับของ

0: อินซีเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิมิชขึ้นไปมองท้าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์ตเบกมาแกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยให้มาครับเวสจะให้มูซิล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียวมองเด้พื้นที่เพียบเลยครับเจอมีนาธานีนบราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
1: วิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียวมองเด
0: ้สปีดต้นจัดมากนะครับสิบสามนาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
1: ก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้ครับ
0: เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ2006นี่ชนะคอตาลิก้ากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
1: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
0: วันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
1: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันนี่5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1นะ
0: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพอหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาแล้ว
1: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะ
0: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี่ไม่มีวิทยุฟังครับธานินเสีย
1: ยังใช้ธานินอยู่แล้วเนี่ย
0: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
1: ่อุ้ยนั่นพัดลม
0: วิทยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้ซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่ไหม
0: เหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหนโอ้เกมรับวันนี้โกดิวัวนี่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
1: โอ้โหเนี่ยที่พี่อดีบอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายทำฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่กันล้ำเลยคร
1: ับ
0: อ้าวเมช่าดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมช่าเป็นปับโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับนักเตะกอติวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ้าวซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหโกนองดักไว้เดี๋ยวมองเด็กข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอติวัวนะครับอย่าเดียวมองเด้มาหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
0: แกเหมือนใน
1: เหมือนใช่ฮะ
0: เหมือน
1: แชวินโย
0: เ
1: ลย
0: กำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากคาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนแชวินโยเลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะแชวินโยเลยไอชาติเดียวกันนี
0: ่ใช่เป็นนักเตะโกดิวัวที่ชื่อเป็นโปรตุเกส
1: เ
0: ป็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บใครเข้ามาตรงกลางพับโลวิชยูนาธานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมช่าทางขวาซาเน่ตัวกับโกนองครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
0: ส่งผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยหูสยิว
0: เคมิชเล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่ออกมาบอลมาเข้าทางชลอตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเขตโทษมา ย้อนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสุนูครับดักไว้แล้วมูซิล่าเกี่ยวโดนแย่คอสุนูให้สิงโก้แตะอ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิฟิตสิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่านั่นสิงโต
1: โอ้แต่เมช่านี่แกมาเก็บกวาดได้ดีเหลือเกินนะครับเห็น2ครั้งแล้วก็พี่นาเซนเยบาวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมช่ามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปก่อน
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆก็ไม่มี
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็อยากเก่งจริงนะคุณสิงโตนะผมเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: หาด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษร่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับและตุปัตตุเปทะเลาะทะเลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
1: ก็เหมือนกำลังจะเสียลากแล้วครับมูเซล่าจะขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะเอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วครับไปล่วงในเขตโทษชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดีวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งผู้สินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหรอจ่ออยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลงเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับมาได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่ในเขตโทษทางขวาแหมไม่มีมุมแล้วครับพากเข้ามาอย่างติดชาร์ลอตเตอร์เบกได้เตะมุมครับ
1: จะถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัดชาร์ลอตเตอร์เบกแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี่ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษ
0: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้สิดูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงฮะมูซิล่านักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่ก็ยืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล่
0: เตะมุมของก็ดิวัวทางขวานะครับเปิดยอนมาเสาแรกบราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเด้วินโย
0: ขาดหัวจะไปเตะตะก้อ
1: ฮะ
0: กรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรออ่าอ่าอ่า
1: เอ้ยสามนะ
0: สี
1: ่สอง
0: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิโวทางซ้ายเดี๋ยวมองเด้โกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดียวมงเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูราธันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วยิงทันนะครับยังไม่ออกนะครับน่าจะคิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลัก
1: เ
0: ดียวมงเด้หมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูนี่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมโกดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพชรจนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดคิดตังยิงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มเอากลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาเวสเดียครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวนาธานเอ็นบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บปาโปโลวิชเวสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: จอตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโกดิวัวนี้ซ้อน2ซ้อน3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี่ว่าเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่แหมดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไรน้ำมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าฮาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมมิชเสื้อทับในตลอดซาเน่เลื้อยครับฝากเกี่ยวซ้อนมาเวสโยกเข้าซ้ายยิ้มขวาโอ้มันต้องจวดตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้ฟอฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับฟูเรียนเวสยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมช่าดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นก็ดีกว่าขวางหน้าอีก3-4คนสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับว่าบอลก็ไปเข้าสองโฟฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงอย่างว่านี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นนะ3-4 คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: ก็น่าจะจบแล้วครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิซิเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เมาส์ปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหขยับเองยุบเข้ายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1-0นะครับจากประตูของฟองเกซิเยในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเลนนาเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เฉพาะเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มของเยอรมนีในครึ่งแรกอย่าไปใช้มันมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่คิดว่าจะหายแล้วถ้าสอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงบักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่หน่อยก่อนพี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMS
1: ท
0: ำไมเรียกให้มันยากเข้าไป
1: ไหนวะเอ็มเอสถ่าย
0: อ่ะอันนี้ดิ
1: อ
0: ันน
1: ี้โอ้เยอะแล้วกันนะ
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นี่ใส่กินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวจะได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่แล้ว
0: ไก่อดทน
1: โ
0: อ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลย
0: เออ
1: ไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็รู้อ่ะก็เล่นไงจะได้ฮา
0: ไอไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบีบอเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไร
1: นี่คุณนี่เหมือนนักจัดวิธีในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ใคร
1: คนมีสีฮะที
0: ่
1: เขาภาคภาษาอินเดีย
0: อ๋อพี่เก้เก้เก้
1: พี่เก้เก้เก้ผม
0: ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมนะครับเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดีปลีดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดฮะโกดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อมันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ไอ้ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ใช่ขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโกดีวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสนั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1-500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7 เม็ดอะเกมแรกอะคิดดูแล้วกันพี่อู๋คู่มันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป้าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะผมนี่ฝูงตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศ
1: เออ
0: ตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อยอเมริก
1: ายังไงเจอเมา
0: ส์เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ใช่นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเดี๋ยวดูให้นะอเมริกาอเมริกาเอาไม่อเมริกาตึงไว้ก่อนแล้วกันก็คือยังโหลดอยู่

0: นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆคอแลนเตชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะ สีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ห่า
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเข้าไปทานด้วยครับ
1: เอามาไม่ทันนะฮะ
0: หมดแล้วเสร็จจันไปไปแล้วฮะ
1: เ
0: อออเมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟเซนด้าใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับทำไมมันหมุนติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้ต้องใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตสวทชเน็ตสวทชช้า
1: เอ้า
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสถิตินะขอให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาแวนมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมังเดนี่0หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: ไม่ต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ99 Live บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโฟเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหาน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็ม

0: อิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น. ถึง 22:00 น. นาฬิกาทางคลื่น

0: วิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รับประทานหรือยัง
4: กลับมาก็ไอเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
3: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิเยโลที่ยิงไปติดบล็อกของดานิเอล ทินเบาเข้าไปนะครับครึ่งหลังก็เยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชลาทูเบกที่บาดเจ็บนะ
4: ครับ
3: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
4: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
3: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก 8%
4: ก็บอกอินคอนเทสต์ฟีฟ่าเนี่ย
3: ละเอียดมากรอบนี
4: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับ ยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเทเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
3: ตอนครึ่งหลังนี้สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทัน
4: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู
3: ่ออกไปหลบแดด
4: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวัวลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาก็ยัง
3: ตกใจประตูเปิดเอง
4: โอ้โหได้ยินเสียงประตูดักแอ๊ด
3: ฟิลิปลามา
4: ฟิลิปลามาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับเจ็บเข้าไปอีก
3: โอ้โหดูสิเดินกระเพก3ทีวิ่งปลอแล้ว
4: แข็งแรงจริง
3: ๆแดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
4: คือถ้าว่ากันตามสถิติเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
3: ใช่
4: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
3: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปแล้ว1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไ
4: หมเกซิเย่ครับโดนยอร์ธันทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
3: เล่นยากเยอรมนีวันนี้พอนะเตะโกดิวัวนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
4: ครับ
3: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกลแมน
4: อายุเยอะขึ้นเนี
3: ่ยนมตั้งเต้าเลยเด
4: ้อีกช่างสังเกตเข
3: าอุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
4: อ้าวขึ้นมาครับอ้าวบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าเนี่ยวิ่งมันจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลังนะครับผู้สินให้เป็นเตะมุม
3: จังหวะปั๊มนี่บอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับคอสูนูดูอีกทีครับบราวจี้เข้ามาครับแล้วก็จ่ายมูเซล่าครับ
4: ผลปั๊มนี่เป็นซองการ์เร
3: ่มาถึงเร็วครับซองการ์เร่คิดว่าต้องเป็นกู้ภัยในถึงที่เกิดเหตุเร็วมากนะครับ
4: ครับผมปีปอปีปอเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโยชูคิมมิชชูมือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวียสคืนคิมมิชเล่นสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือฟอฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับ จะสวนนี่ฝากที่เดียวมอนเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกลิวัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองการ์เร่มิดฟิลด์จากนอตติงแฮมฟอเรสต์ซิงโก้

0: เปิดฉลับยังมาเข้าทางของบันนี่ครับมีจนาธาตามไปบังนี่มองหลังนี่ยังกับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์นะไปเรียกไอวอรี่โคสต์เนี่ยเผลอลูกทีแล้วชินชิน
1: บันนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของหน้าตัวป้าของโกดิวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดิวัว
0: เปิดข้ามไปทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลออกเป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวาดิอาโลอามัดดิอาโลให้มาตรงกลางฟองเกซิเย่ยิงติดบล็อกโอ้โหที่เกือบไปครับยังดีที่จะเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซิเย่ได้ยิงเด้ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับอุ้งนั่นก็โชคดีด้วยที่เกซิเย่จับบอลยาวนะครับ
0: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้เป็นโจนาธานทาแล้วที่ไปบล็อกนะแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าวฮะ
1: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆนะตัวนี่เบียดยุง
1: แต่โกดิวัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ยังไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาธนาอุไลให้มาอาหมัดทางขวาก็ขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกเฮ้ยโอ้โหเด้งๆเลยครับธนาอุไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวเข้าสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้จังหวะนี้แกลุยมาเองครับอุไลแล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: เอ้ยแบ็คซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนกันนะแต่เน้นบราวเนี่ย
0: แต่ต้องชมมูไรนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีรันเวย์ให้วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับเอนาอูไรนี่แหมอนาคตยาวไกลปาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ให้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากเลยครับคอสุนูโมงออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหันลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาวเวสนักบาดูยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิอยู่เนี่ย
1: ยุงโชว์ไปหนึ่งทีฮะ
0: ครับผม
1: เนี่ยยุงนี้ก็เก่งนะ
0: ทำไม
1: ขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ iPad อ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี่เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
0: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อก
1: ี้นั่น
0: น่ะ
1: เซท่าเดียวกันเลยนะฮะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิโคสดาบิซาร์ดแล้วก็จำกันได
1: ้นั่นพรีเมียร์ลีก
0: ไงนั่นพรีเมียร์ลีกแตะแล้วหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
0: มีอุนดาฟ
1: มีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับมีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยของนายยงโย
0: แม็กซิมิเลียนไบเออร
1: ์ที่จะพอลงมาพลิกเกมได
0: ้แต่ว่าตอนนี้นี่กอดิวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
1: ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานทั้งยีนี่ไม่ได้ขานชื่อเลย
0: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับไปเจอตัวยังกระตึกกับพวกกอดิวัวแล้วให้กับตรงกลางเกรซิเย่ไม่ได้ยิงครับโอ้โห ว่าไม่ยิงจัง

0: าแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
1: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับก็อดี้วัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูก็อดี้วัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกสิเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี้
0: แล้วเบลานี่เอาอามัดไม่อยู่เลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลย
1: ยังดีว่าเมช่านี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
0: แต่มุมของก็อดี้วัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลไกลเลยเสา2ครับไปเสา3เป็นขวาคอครับเดียวบงเดฟาวใส่พาโลวิช
1: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ
0: อ
1: ีกทีโดนนะ
0: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
1: ครับ
0: อ้าวเยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนก็ดีบัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซีเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายก็น้องเดี๋ยวมองเด้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อาหมัดแทงคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด
1: ้
0: ว่าตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กไปเอง
1: ค่าตัวลงไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะโอ้โหดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไปโอ้
0: โหแต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆในกองเพโทใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
1: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
0: ส่งแอลเหรอแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายติดอีกว่าในอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
1: ฮะ
0: ซาเน่ฮาเวสคืนมาซาเน่แน่นไปหมดนะครับคืนมาที่ดูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับดูดิเกอร์ดูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโรโต้ครับไปโผล่แวนคูเวอร
1: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
0: ่ไข่วะ
1: ไข่วะเนี่ย
0: วอเทอร์มาเดอร์วอเทอร์มาเดอร
1: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
0: ์ซ้ายแบ็คเคนบาว
1: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
0: แฟนบอลนี่คอสเพลย
1: ์คอสเพลย์เป็นตำนาน
0: งงไปหมดเลย
1: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูงุดหงิดนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัวนะ
0: ช่วงนี้ช่วงนี้ยาวสองว่าป่าไปให้ครับมีตุยทองกันได
1: ้เดี๋ยวจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
0: บุรุษนิรนาม
1: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
0: ้ฟลอเรนเวสครับให้มาตรงกลางปาฟโลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์โยนาธานทาคือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังเนี่ยเขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับพับวิดข้ามฟ้าก็ไปขวาครับตีซาเน่จี้เข้าหาก็น้องซาเน่ตัวนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมว่าล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วคิมมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดิอาโล
1: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเปนเพลย์เจาะไม่เข
0: ้
1: า
0: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
1: ถ่ายขึ้นมารอม่วงจะได้เก็บโทษครับเมื่อสักครู่นี้เล่นบอลสั้นไปเตะมุม
0: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพนี้

0: านข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติม
1: อ่ฮะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้เคมิชเปิดไปกลางประตูโอ้โหฟอฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
1: นะครับกลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาแวด
0: กลมลงไปไหว้ครูครับ
1: โอ้ยนี่ฮะโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
0: อัดเฉยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
1: เอาเลเวลลิ่งมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซียล่านะครับแล้วอีกคนที่ถอดออกไปกันพาบโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจครับเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับของเยอรมนีตัวรุกล้วนครับถอดกลางไปตัวโอ้เพราะว่าซาเน่กับทางด้านของฟอร์เรนเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงครับ
0: เงียบกริบ
1: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
0: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้โผล่นี่ก็เรียบร้อยนะ
0: เอาโดนแย่งไปครับฮาแวดไม่มีไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูมันเป็นปะเนี่ยน
0: ี่
1: เป็นไงเก๋าเลยนะ
0: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้วิโคสโกดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดาฟไม่ได้ครับจะเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
1: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
0: มันจะสนุกครับมีออกคิวด้วยกองหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
1: นี่ครับก็เกซิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนดาฟน่าจะไปทำฟาวล์ซิงโก้นะครับไปคว้าไหล
0: ่ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการคอนเนคชั่นนะอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอ้โกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะ
1: ฮ
0: ะสถิติอยู่ต่ำก็ต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
1: ครับผม
0: จอเขาต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
1: คงผิดทางวะเนี่ยโกดิวัวนี่ตอบวันกลับหลังมานี้เลยจนถึงประตูแล้วตอนนี้
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาแวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูนาธานทาครับแต่ว่าบอลยังทะลักมาเข้าทางคิมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยครับคิมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งเอาไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
1: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จที่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะโอ้โหว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กโอ้โหเท้าน่าจะบวมเมื่อกี้มิดเตะมุมนะ
0: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดาฟบอกอยู่ไหนดีชูแขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาเลยครับลูกนี้คิมิชเปิดไปเสาไกลอปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหฮาแวดฟอฟาน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงครับบอลตกใส่หัวฮาแวดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
1: โอ้โหดูครับฟอฟาน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วลมครับแต่ว่าไม่ก็หมงไม่ถนัดแล้วครับฮาแวดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
0: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะแล้วว่าตั้งศีรษะหมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
1: ้
0: โอ้โหคล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่ไหม
1: ครับ
0: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
1: อุไลชื่อคุณ
0: วิฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดได้เจอบราวทั้งวันนะครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกที่โอ้โหตรงกลาง ปั๊มกันครับเอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่า

0: บอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอาเบเล่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาโซเลนเวสคิมมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอาเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยโยขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิคอสุนูปล่อยโฟวาน่าไปเลย
1: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยครับเลเวลลิ่งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพกป่องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งรถใต้ท้องหมาไปเงี้ย
0: อย่าไปรีดไปร้องไห้ทำไมฮะ
1: เจ็บนะแข้งไง
0: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเ
1: ย่ยังกระโปงกระเพกเลย
0: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรี่ฝากลูกนี้บังก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกบาวลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์มวิ่งหน้าเริดกลับมาครับโยธันทาหรือดิเกอร์คิมิชฝากที่เมชาแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วาเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้านะครับ65นาทีแล้วครับผม
0: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
1: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
0: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไปสามคนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่บุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กูโลกแล้วก็นอนดินปัดไปแล้วโอ้โหสินเป่า
1: ต้องไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่แกก็ตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือ ดูแล้ว
0: แกกับตันไงคุยได
1: ้ดูโหลีลาแกคุยดูดันแล้วเกิน
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าโฟฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
0: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนั่น
1: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดันดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
1: ไหลสิ
0: ไหลไอ้เนี่ยครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันนอนเลยนักหนา
1: เนี่ยของเยอรมันก็เห็นว่าเอ้ยไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับก็ดีวัว8นะครับ
0: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
1: เออ
0: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนไม่มี
1: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะฮะตามสนาม จอยักษ์เพียบเลย
0: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
1: แคนาดานี่ว่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
0: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่นได้นะเส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันก็ตีเสมอครับอูนดาฟ
1: จริงเว้ย
0: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมานี่ยิงอีกแล้วครับเป็นนิสุนดาฟแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ท้าอูนดาฟชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
1: นาทียก18ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
0: ไปไหนมา
1: ไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
0: ้พี่มัด
1: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
0: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
1: แต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมรี่เปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
0: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
1: โอ้โหสะใจครับวิลเลียนนาเกลมัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซงแล้ว
0: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
1: แต่ก็น่าเสียดายดังโกดีวัวกว่าแต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบเนี่ยไม่เด็ดขาดนะ

0: เอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสงได้ไหม
1: ดับนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับอ้าวมาอีกครับดาวเข้ากลางคายฮาแวดโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดแล้วบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
0: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าครับพอโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เ
1: ออส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเกมจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับไพ่มาโอ้โหแกสไลด์ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
0: ครับ
1: อาเมรี่ที่เปิดได้อุดาฟชาร์จจ
0: ่อได้ถึงบ้างครับเยอรมันนี่ตอนนี
1: ้ลูดิเกอร์แหมเปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งเตะตูมเดียวไปเลยครับสองกะเล่ครับชักปวดเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมังเด้ดิเงียบไปเลยครับหายจ้อย
0: ข้างหลังนี่หายเงียบครับครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72นะครับ
1: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
0: เล่นแก้ง่วง
1: เป็นมุกของพี่ลีหมิงเขาครับ
0: อะไร
1: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะเปลี่ยนจริง
0: อ้าว
1: มันคือไฮเดรชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับกูสินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
0: ับ เรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
1: เอานะครับ
0: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนนาเกลมันนะครับเพราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอเมลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟมีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงครับเป็นตัวโจ๊กเกอร์เหมือนเดิม
1: ส่วนเพย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้านี่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพย์ออฟขึ้นชั้นนี่
0: ใช่ใช่โอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
1: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แดดแดดแดดแทมแทมแทมแต่แดดแดดแทมแทมแทมความรักความรักเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้คือเพลงจุดนัดพบแหละ
1: นัดพบน้ำเ
0: พอเกี่ยวอะไรกับจุด
1: นัดพบ
0: เพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดโอ้โหนี่คือคักกันใหญ่เนี่ยคิมมิดเดินมากระชากคออุนดับ
1: อ้าวทำไมอ่ะจ่าย
0: ย
1: ิง
0: อย่ามาหลอกกับพี
1: ่เหรอ
0: โอ้แต่สาวโกดิโวนี่ใช้ได้ไปเลย
1: อะไรเงี้ย
0: อ่ะดูดีดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
1: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์บอกสวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS ไฟ
0: เข้าห้องน้ำแล้วฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
1: ตับเบนดีๆไม่ได้นะเพย์ออฟทีสาม
0: ครับ
1: เป่าคูลิ่งเบรกอาจารย์ใช้เลิกวิ่ง
0: เพื่อสินละเรียบร้อยอ๋อที่คูลิ่งเบรกนี่ไม่ใช่คูลิ่งเบรกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
1: ธรรมชาติมันเรียกร้องบอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
0: อ
1: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุยแล้วดูผ่านยูทูบไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
0: ครับ
1: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้วอ๋อหมายถึงเราใช่ไหม

0: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดกองกิจทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
1: มีซักหนึ่งประตูไง
0: ครับ
1: มีใครกับโคดี้กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
0: ครับ
1: แล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
0: จะเปลี่ยนแล้ว
1: เอาเว้ย
0: มีเบอร์20ใจเย็นดิค่อย
1: ๆ
0: ค่อยๆทีละคน18 9 15ออก
1: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่จากที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
0: 22มีเบอร์10
1: มีเกสซองอาดิงก้าแล้วก็
0: โฟฟาน่า
1: โฟฟาน่านะดิงก้านี่ก็น่าคุ้นๆอยู่แหละ
0: ครับ
1: เล่นในพรีเมียร์ลีก
0: เกสซองก็พรีเมียร์ลีก
1: สมุงอาดิงก้า
0: อาดิงก้านี่ก็อยู่กับตอนลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อยู่กับไบตันอยู่ไหมมีเซโก้ฟอฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้อะไร
0: ครับ
1: 15 minutes of the 90 remain
0: plus whatever is tagged on to the end อาริงก้านี่อยู่กับโมนาโกเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้มียุงได้ไงวะ
1: เข้าใหม่นิดหน่อยนะ
0: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เสียงแป๊ะๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับฟอฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาคาร์เวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วก็โดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียฟอฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาซิงโก้ขึ้นไปโหนมงลูกนี้บอลออกข้างครับ
1: ก็ดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่ะ
0: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมอัธจันทร์ออกมาอีกหมื่นกว่า
1: หมื่นฝ่า
0: เป็นอัธจันทร์ชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับกอดิวัวลุยต่อฟอฟาน่าครับอ้าวมีนอนฝั่งละคน
1: ไม่ลุกแล้วครับ
0: ของกอดิวัวนี่เป็นอินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
1: โตโรนโตสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต
1: ้
0: องวางโต๊ะด้วยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คือมันสื่อไปเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
1: ฟรีเสริม
0: แต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่ก็จัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แกก็แกก แต่ว่าโกดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวาอยู่สองขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวกุนองตรงกลางครับเกสเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครับคลองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิวัวเกสเย่ชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลครับก็ที่วัวขอกันไปเรื่อยครับหาช่องไป
0: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มเลยครับ
1: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ดีที่สุดนะฮะ
0: สี่แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วผมว่า
1: ใช
0: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้

0: เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
1: ครับ
0: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่าฟีฟ่าเนี่ยใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่ไห
1: ม
0: แต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันอะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: เพราะว่ามันไม่เจอกันเองนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เราจะท่องจำกันว่าทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่านี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่เฮดทูเฮดตอนนี้ยูฟีฟ่าตามยูฟ่าแล้ว
0: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแสงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบอลเริ่มโอ้ยกระตุกโอ้ซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับ
1: เมื่อกี้แกเจ็บเขาเรียกล้มเป็น
0: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอก
1: นะเออนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงตะเกียบมันก็บอกฉันตั้งใจเฮ้ย
0: กูสีที่สี่บอกว่าเบาๆ
1: โอ
0: ้
1: โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกียบมันไปคว้างบอลทิ้งแม
0: ่เดนนี่เดวินมาเป็นสตาร์ทเลย
1: เหมือนดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงเยอะไปหน่อยคงใส่จะกระตุก
0: ไม่ได้โดนอะไรนะ
1: กระตุกเองอะไร
0: เองครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
1: โอ้โหแล้วดูสตาร์ฟโกดี้วัวนี่สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
0: โอ้สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
0: หนึ่งนาทีนะ
1: นี่โกดี้วัวก็เล่น10คนไปก่อนนะ
0: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินแล้วบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซิเย่บอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
1: โทรให้เยอรมันนะ
0: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องฟีเลยนะ
1: เ
0: พราะใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
1: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ดอกบอลแล้วให้เตะแยกกัน
0: เ
1: นี่ยผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แยกกับใครสักคนโอ้โหเตะกันยับ
0: ผมจังหวะพอแยกปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัวตัดได้ครับโฟฟาน่าอดิงก้า
1: ไม่ให้จังหวะแรก
0: อดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกตซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเดี๋ยวมองเด้คืนโอ้โหฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
1: ราคาหายไป10ล้านยูโร
0: แล้วตรงนี้โดนเดี๋ยวมองเด้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
1: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองเด้อ่ะ
0: เมื่อกี้ผมหรือสายใหม
1: ่เฮ้ยดูเอ้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เกล่าดูเ
1: อ้อนี่เป็นพี่ชายนะ
0: พี่ชายของเดซิลี่ดูเอ้ครับ
1: เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าดูท่าทางจะ
0: ไม่ไหวครับ
1: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้ยน่าเป็นห่วงนะเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงนะฮะก็เผลอ
0: ตัวเมนเนียจะไม่ทันแล้วโอ้เล่นดีมากเลยครับซิงโก้ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
1: ต้องรอดูว่าดูเอจะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นของหลัง
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนในฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
1: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
0: พูดอะไร
1: เ
0: กตซองครับ
1: โอ้โหร้องไห้เลย
0: สงสารเลยครับ
1: คือว่ารู้ชะตากรรม
0: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับอย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโกดีวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโคเน่นะแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
0: แต่มุมของโกดีวัวครับเปิดเข้ามาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดนันฮาเวตเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งตีบครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไว้ลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวนี้ตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มาเดี่ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอาแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกซอง ดีว่า

0: โจลาธานทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
1: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับว่าไงครับเอาเดียวมงเต้ก็สุดปีคนแล้ว
0: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
1: ี้
0: ดูไม่ค่อยดีครับ
1: ไปแล้วเหมือนกัน
0: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเต้ครับโดนถอดออก
1: ก็ตามกติกาใหม่ครับใครสนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลัสเปเป้นะลงมาเล่นแทนเปเป้นัดแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาที2เลยเป็นแค่สำรองฮะ
0: เอาเฮ้ย
1: เอ้าเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาแวร์ไว้พักละนะครับในนาทีที่85แล้วนะ
0: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะคร
1: ับ อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรียนโกเลสก้าลงมาเล่นแทน
0: โอ้แพ็คตรงกลางว่ะ
1: เออแต่ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
0: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลุกเพียบไปหมดแล้วนะครับแวร์จะออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเลสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักบาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to playโฟฟาน่าเปิดยาวคิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าโฟฟาน่าดักได้ครับ
1: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับเจนิสอุนดาฟครับใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัลแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
0: บอลเฉียวหัวนมของบักวาดูไปครับ
1: ใช้คำว่าปฐุมถันนะ
0: เป้พลิกโอ้โหหลบมา2
1: วันแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
0: เป็นไงเล่า
1: เป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลย
1: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลาเป้นี่แหละมันต้องมีทีเด็ดวันนี้
0: เหรอ
1: เ
0: ออนี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
1: ฮะ
0: เอเมสไฟเอครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์ผู้สินบอก this is it
1: นึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
0: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็กสัน
1: this is the book
0: ผู้สินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยนี
1: ่อย่าก็มาคุณอย่าไปทักสิ
0: เอาครับโกดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าจีเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหเมช่าดักไว้ครับคืนเอาโดนล้วงเมช่าเกตสองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตสองจะแย่งได้อยู่แล้ว
1: ลงมาได้หนักไปทางทำฟาวนะเกตสองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผัดในเมช่าดื้อเลย
0: ก็ปังอยู่นะผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกียร์สองก็ชนเข้าไปอ่าสกัดออกมาไม่ขาดนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสบราวเอมิรี่ครับให้บราวเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโฟฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตอ่ะไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี่อดิ9โหบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเดินเสร็จเลยครับโอ้โห
1: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอดิ9ครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
0: โอ้กุมหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอดิ9
1: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนอย่าไปต้องมองฟ้า
0: โอ้ไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่อ้าวเยอรมันครับอามิรี่ต่อเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
1: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
0: ใครอะช้อย
1: นั่นแหละสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากทั้งทีเลย
0: เ
1: ป็นเจมอยเก็บฉาก
0: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
1: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าช้อยต้องเป็นชื่อนี้เลย
0: ยิมไม่ตักลูกเด้เบิร์นคืนมาแล้วบราวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืนให้บราวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วฟอฟาน่าล้มปัดทัน
1: โอ้โหเหลือเชื่อยิงครับดูครับฟอฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
0: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทั้งขวายุกยัก

0: ักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ทุ่มไกลไหมได้ทุ่มยาได้ลุ้นอยู่หูกล้องจับไปที่ดัตเนียนบ่าวเอาเอาทีมด้วย
0: ถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มเข้ามาครับตรงกลางดักทิ้งไปแล้วเกซองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้โหดูสิ
0: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดในตรัสนะฮะคือโอ้แกสปินหน้าตั้งเลยคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว
0: ้คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแบบตั้งโซนแล้วเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอหรือวะเอาแต้มนึงก็เอา
0: โอ้เปล่าหน้าได้มากครับลูกคู่เลยปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
0: เออปลายมือซ้ายครับของโฟฟาน่า
1: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดีวอยอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่เปเป้พามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอธิกาจับบอลลั่นมาโต
0: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอูนดาฟอูนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลลูกเดียวโอ้ยอาบินรี
1: ่โอ้พอกันเลยฮะ
0: โอ้ยลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับฟอฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะถึง10หลาก็ไม่รี่ครับอูนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริปเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
0: มีอักวาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: แล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
0: ตอนนี้เนี่ยแลกกันแล้วครับทีต่อทีโอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีเฮมิชเปิดลูกนี่ลึกครับข่าว2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับลูกสับประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อแดงเกงตลอด
1: เ
0: คซิเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเคซิเย่จับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโคดิวัววิ่งเยอะ
0: นี่โอ้โหก็ตึงกันมึงก็ตึงกันตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เกซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29นะ
1: ใช่
0: เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเกซิเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับเวียสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเนช่าโยนมาทันทาออกมาทางซ้ายครับเวสไปอยู่ริมเส้นนี่
1: เนาะไม่เข้านะไม่มีความเร็ว
0: ให้มาเวสครับรูดิเกอร์เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะทดเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี
0: ้อ้าวไม่มาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษYes. Amiri hovering to help. คืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90บวก4ครับเดนิสอุนดาฟโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสอุนดาฟมาก โอ้ครับ
0: ผม

0: ผมว่าโกดิบัวเผลอลูกเนี้ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับลูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
1: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเดนิสอุนดาฟมาโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้เดวิลลิงนะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาสนะ
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมช่าครับเมช่าครับไม่ล้ำด้วยครับโกนองยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับโกนองเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดับกับตัวยิงหายเลยครับฟอฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบาดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดาฟที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดาฟได้บอลนี่ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: โอ้ของดีอย่างงี้ฮะเดนิสอุนดาฟทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
1: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับส่วนอุนดาฟนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจ้ะฮะ
0: UNDAV
1: ดาจ้ะ
0: remember it
1: โอ้ต้องชมทางด้านของเมช่าด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่กัดยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
1: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
1: ส่งใกล้ๆกัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโกดิบัวจะเจอกูราเซาที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
1: โกดิบัวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมงเช้าเนี่ยกูราเซากับเอกวาดอร์นะครับว่าผลจะออกยังไง
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มนี่ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับใส่อีเนี่ยครับเอมิลี่บอกหมดแล้วโทษไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาทีเอาเกตซองดีด
1: นี่ครับเมช่า
0: ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
1: นกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะ
1: นกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นกหวีดใครวะ
1: นาเกียวมันนี่ก็ยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
0: บอก
1: ผู้สื่อที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูว่าดาราจันครับบนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจัน
1: อ้
0: าวหมดครับ
1: เป่าหมดจริงอ่ะ
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
1: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสอุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
1: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1กับโกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเย่นาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามที่เสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสอุนดาฟครับนาทีที่608นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ2-1จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่90บวก4ครับ
0: ก็จริงๆ
1: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆครับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
0: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดถ้าจำได้นี่ก็น่าจะ2002นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ
1: ่
0: ะใช่ไหม
1: 2014ยิงบราซิลไป7-1ไง
0: เออรอบแรกอ่ะนะไอ้บราซิลนั้นรอบแล้วบราซิลนั้นรอบรอง
1: รอบลึกรอบลึก
0: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับโกดิวัวเยอรมนีนี่บวก7นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่กราซาวนี่ไม่ต้องลุ้นลูกเขาหรือมั้งลบ6นะสุดได้เสีย
0: ไม่มันเฮทูเฮทไง
1: มันเฮทูเฮทใช่ไหม
0: ถ้าเกิดวันนี้กราซาว
1: ชนะ
0: เอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ย
1: เ
0: ดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
1: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
1: โอ้ชื่อดิ๊กแอโวคาร์ด
0: นะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: คู่ตี3เยอรมันชนะแบบแหมแต่ว่าเนี่ยคือ

0: ผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มต้องเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
1: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่7-8เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยม
1: ัน
0: สร้างบรรยากาศค่อยๆบิวขึ้นไปได้ยังไงบางทีมนี่เกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เนี่ยพอหยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
0: อ้าวกลับรอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: เขารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับคือราเซานะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: รับชมแน่นอน
0: หลับฮะไม่ไหวจริง
1: แล้วจริงๆอ่ะดูฟุตบอลโลกอ่ะดูคู่แรกจบอ่ะถ้าใครไม่ไหวสักตีสี่ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่ท้ายสาย
0: อ๋อคือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเงี้ย
0: เออผมชอบสดสด
1: ระวังนะชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
1: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
1: อยากไม่ทันตุรก
0: ีเดี๋ยวแล้วไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
1: ไม่น่ารอ
0: เพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกัวเราซาวนี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยพัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.นะ
0: ไ
1: ม่มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.ที่คม
1: โอ้คมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้วเออ
1: พออย่างนี้ไม่พอ
0: ผมก็พอ
1: พ
0: อ
1: ย
0: อเออผัวน้องแอม
1: อุ๊ยผมยังไม่เอา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่468-9400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วๆไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอแล้วก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะคะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมีโต๊ะว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะมา2ดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินมันเป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2546ปีนี้อายุ23แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ขา68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมี

่องอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยเออทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปูก็เข้าไปเลยดูว่าเออทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปีโอ้ย2525ถึง29นู่นแน่อันเนี้ยเขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารนายตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นในพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่าบิ๊กมินบิ๊กมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วๆไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ 2,530 นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆ ในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญ

เราค่ะเรียกว่าเราอ่ะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้แล้วก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดีสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นแหละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบเฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอโอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าผู้ยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปี่แก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษเราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะอ่ะเรามาส่องดวงกันจ้า
7: อยู่แถวลาดชะพฤกษ์
8: ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
7: 27ตุลา2516ค่ะ
8: โอ้โหสองหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
7: วันเสาร์ค่ะ
8: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
7: ไม่รู้เลยค่ะ
8: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดไปเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมากเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วคือดีแล้วแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ๆชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ก็เริ่มจาก

0: ดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะหนึ่งเกิดวันเสาร์สองเกิดปีวัวชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
1: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปแล้ว2ปีเขาไม่เคยติดต่ออะไรค่ะ
0: ไม่ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่นเหมือนแต่ตอนเหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่นจากกันไม่ดีอะไม่ราบรื่นอะถูกไหมล่ะวันเดียวปีเกิดเขาสิ
1: 23มิถุนา2542
0: 23มิถุนา
1: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอด
0: แม่คนไหนไม่คิดถึงอะแล้วเหมือนเราอะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขาแต่ไหมพอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอ้เด็กของเราเนี่ยลำบากใจคนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คนของเขาไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ทุกข์
1: เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้มั้ง
0: ถูกต้องเลยเด
1: ี๋
0: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
1: จ้ะ
2: เรามาดูที่468-9400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า56 55เข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขาบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยปูอยากจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊ะสีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปร่งเลยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วน

ส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหมุนๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆ

็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าไงส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดแง่เพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมาส่องดวงที่4689400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบอ่ะยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พุธกลางวันกลางคืนถ้าพุธกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพุธกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเขาเรียกลูกคนเล็กหรือไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วแถมจะเป็นเด็กที่ตัวกลมนะคะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่เนี่ยนะคะตัวสูงไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมเชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามแหมแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้ามาส่องดวงกันจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: แล้วอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
1: ค่ะผู้ชายคะ
2: ผู้ชายค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
2: น้องพีทค่ะ
1: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนปีเกิดน้องพีทค่ะ
2: เกิดวันจันทร์ที่8มีนา2542ค่ะ
1: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกลางๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
2: 1310ค่ะ
1: จะต้องรักแม่ให้มากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
2: ค่ะ
1: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
2: ค่ะคุณปู
1: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอ่ะมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้
2: ค่ะ
1: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกๆไป
2: เขาจะ
1: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่าไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่าไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
2: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณครูเนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
2: ้คุณครูเขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะทำราชการอะไรอ่ะ
1: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเขามาก

0: าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
1: ใช่ใช่คุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาจะพูดเป็นฉันเนี่ยเหมือนคุณปูว่าแหละจะประจำประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย
0: ไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
1: ได้แล้วก็คุณปูยายแนะนำไหมคะ
0: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดีขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี
2: ใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา2516ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้วนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาเอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วละจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอน

0: ากอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซิกซี่แล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแลบหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆเลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้แล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรเลยเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมาวันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่ง

แม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่เนี่ยหรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นละก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายได้นะดิฉันวิรันบรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์กล่าวคำทักทายสวัสดีอีกครั้งนึงกับคุณฟังค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
2: เปิดได้ครับอาจารย
1: ์วันเร็วๆเลยค่ะ
2: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงศ์คุณพันนิค่ะนะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
1: ค
2: ุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมไพรคุณชวรีคุณมานิตพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชยันคุณภูนสุขคุณสวนเสนะครับผมคุณคัดนอคุณบ้านทะเลระยองคุณลาล่าจินคุณกูโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีคุณโดยส่งรูปมาดร.สมยศแสงสุวรรณคุณภูนสุขมานัทวิวัฒน์บอกทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณเมนีรัตชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอร
2: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณดินวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย์
3: การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
3: รวมไปถึงการใช้ที่ดินผิดประเภทเติมส่งผลมากขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
3: ผมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝน